0: ้อยที่ไม่สามารถรับมือกับค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นได้ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาแล้ว
2: มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีวันพุธครับวันน้ำมันขึ้นนะคะ
2: ใช่แล้ว
3: ครับผม
2: ค่ะน้ำมันขึ้น85สตางค์เมื่อคืน
3: ใช่แล้วนะฮะแล้วก็เมื่อคืนออกไปทานข้าวกันแถวบ้านนี่แหละฮะ
2: กับ
3: เพื่อนๆแล้วก็คุณภริยาเนี่ยแหละแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวทานเสร็จนะจะต้องแวะเติมน้ำมันซะหน่อยเพราะเราเห็นข่าวนี้ละลืม รู้ตัวอีกทีนึงคือนอนอยู่บนเตียงแล้วก็อุ๊ยลืมอ่ะแต่ก็ไม่ได้หันไปพูดด้วยนะว่าลืมแต่คือแบบนึกอยู่ในใจคนเดียวว่าเฮ้ยลืมอ่ะแล้วก็นึกใจว่าแบบเอ๊นี่แบบมันเกิด opportunity cost เท่าไหร่นะ
2: มันก็นิดหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: เออผมก็ไม่แน่ใจอ่ะผมจำไม่ได้แล้วมันกี่ลิตร
2: นี่ไงแต่เมื่อเช้านี้เขาทำโปรโมชั่นอะไรกันแบบว่าสุดพลังดีนะพี่ว่าก็เออน่ารักดีเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มันมีการปรับเพิ่มราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะเช็คราคาจากปตท.กับบางจากใช่ไหมคะแต่บางจากเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีวันครบรอบอะไรนะกรีนไมล์ของเขาเขาเลยบอกว่าพรุ่งนี้ก็ใครเข้าไปเติมก็ลดบาทนึงแต่พออันนี้มันลดไป85ตังค์แล้วไงคะมันก็เลยจะแบบแต่รถก็เอาเหอะและเห็นปตท.ก็ทำโปรโมชั่นแต่โปรโมชั่นเขาน่ารักนะลดอะไรกันหรอฉลอง
3: อ๋อเหรอขึ้นอย่าง
2: น
3: ี้เหรอ
2: ฉลองอะไรกันหรออ
3: ๋อน่ารักดีนะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ปตท.เขาเลยใครเติม2วันนี้คือวันนี้กับพรุ่งนี้ลดไปบาทนึงก็น่ารักดีพี่ว่าก็เป็นโปรโมชั่นแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเห็นก็พอจะรู้ว่าทำไมน้ำมันมันขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันขึ้นด้วยไงคะ
3: ใช่เพราะความวุ่นวายทั้งหลายอันนี้ผมมานั่งเซิร์ชเลยว่ารถรุ่นอันเนี่ยรถรุ่นที่อันใช้เนี่ยถังน้ำมันเนี่ยจุเท่าไหร
2: ่จริงจังนะเนี่ย
3: บอกแล้วผมเป็นคนจริงจังเพราะอะไรอยากรู้ต้องรู้เขาบอกว่ารถรุ่นของอันเนี่ยถังน้ำมันอยู่ที่ถ้าเติมเต็มนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่อันจะเติมเต็มแต่ถ้าเติมเต็มเลยคือ67ลิตรเอา67ลิตรผมคิดว่า50ลิตร5อุ๊ยก็ไม่เท่าไหร่เนาะ40บาทอ่ะ
2: นิดนึง
3: 50บาทโอเคนอนหลับละ
2: นี่เห็นไหมคุณผู้ฟังหมดแล้วเติมเช้านี้ลด1บาทใช่ค่ะเขาเลือกปั๊มถ้าเป็นแบบปตท.เขาบอกว่าอ่ะ1บาทวันนี้ก็ลดพรุ่งนี้ก็ลด
3: แต่อันร้อนมันเป็นความรู้สึกทางใจอ่ะ
2: มันน่ารักดีอ่ะพี่ว่าม
3: ันเป็นความรู้สึกใจที่เขาลดบาทหนึ่งหรือเป็นความรู้สึกทางใจที่เวลาแบบน้ำมันขึ้นแล้วเราได้เติมก่อนนิดนึงเราสรุปแบบได้นิดนึงอะไรเงี้ย
2: แปลว่ายังค้างอยู่ในใจนะ
3: ค้างสิ คือมันรู้สึกอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ร
2: ู้สึ
3: กอ่ะเหมือนแบบเราไปสมมติเราไปเดินห้างแล้วแบบเขาเก็บค่าจอดรถ10บาทอ่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: ต่อให้10บาทอ่ะแล้วเรารู้ว่ามันปั๊มได้อ่ะพี่อ้อยลงไปปั๊มป่ะ
2: อ่ะถ้า10บาทไม่เป็นไร
3: 10บาทอันก็ปั๊ม
2: เหรอแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็จะแบบไหนดูสิน
3: อกจากอันเหนื่อยมากแต่รู้สึกว่าจะเท่าไหร่ก็ตาม แต่นี้เมื่อมันเป็นสิทธิ์ที่เราไม่ควรเข้าใจป่ะ
2: มันเป็นสิทธิ์ของเรา
3: อ่ะไม่มันไม่เป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรมันเป็นสิทธิ์ที่เราควร
2: ค่ะ
3: ได้ต้องได
2: ้เช่นสนามบิน
3: อ
2: ื้อหือเดี๋ยวก่อนค่ะขอแป๊บนึงหาตรงไหนก็ได้เพื่อจะต้องขึ้นไปเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราไง
3: คือก็ไม่รู้อะผมมันไม่เกี่ยวกับว่าแบบอุ๊ยงกจังเลยแค่10บาทเองนะแต่คือแบบมัน
2: มูลค่าทางใจค่ะ
3: เออมันไม่น่าเลยอะเธอแค่ฉันอะไรเงี้ยบ่นงุ้งงิ
2: ้งบ่นงุ้งงิ้งบ่นงุ้งงิ้งได้ทำไม่ทัน
3: อ่ะแต่โดยภาพรวมน้ำมันโลกก็ขึ้นติดกันนะฮะ
2: แล้ว
3: ก็มีมันก็จะมีแบบคือผมว่าทุกเรื่องแหละฟังหูไว้หูกันหมดนะครับเราก็จะมีสารพัดผู้รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงสามารถปวารณาตนให้ตัวเองกลายเป็นผู้รู้หรือกูรูได้ก็ถ้าจำได้นะฮะตอนที่สงครามต่างๆมันเกิดขึ้นหรือความไม่สงบต่างๆมันเกิดขึ้นก็จะมีการบอกว่าทองมันจะขึ้นไปถึงแสนแล้วก็จะมีผู้รู้ออกมาว่าทะลุแสนแน่เข้าใจไหมเราก็ยังไม่เคยเห็นตัวเลขนั้นแล้วนี่ก็บอกนี่เดี๋ยวจะกลับไปอีกแล้วตอนนี้ก็มีผู้รู้ออกมาอีกแล้วว่าเต็มที่ที่เราจะเห็นในปีนี้น่าจะไม่เกิน 87,000 แต่คิดว่า 87,000 เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ยากมากณตอนนี้มันก็เนี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้รู้อีกนะครับจากมุมนู้นมุมนั้นมุมนี้ของโลกที่บอกว่าแบบภายในสิ้นปีนี้ซึ่งภายในสิ้นปีนี้เหลือน้อยมากแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะไม่กี่เดือน
3: กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใน4เดือนนี้เขาบอกว่าจะเกิด จะเห็นการเกิดสงครามขึ้นของ5ประเทศแต่ไม่บอกว่า5ประเทศไหน
2: ค่ะค่ะ
3: แต่ถ้าเราดูนะผมว่ามันก็
2: พอจะเดาได้อยู
3: ่มันก็เห็น
2: ความขัดแย้งอะเนาะ
3: ผมคิดว่ามีสหรัฐแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
3: สหรัฐอิหร่านแล้วก็ล่าสุดสหรัฐก็ออกมาขู่โอมานอีก
2: ค่ะ
3: นะครับเนื่องจากว่าก็เรื่องช่องแคบ
2: ช่องแคบแหละนั่นแหละ
3: สหรัฐก็ออกมาพูดบอกว่าเขาจะเอาช่องแคบเป็นของเขาอันก็เอาเข้าไปแต่มันมีทฤษฎีหนึ่งในเรื่องของวิธีการแบบนี้นะฮะผมไม่ได้บอกว่าเขากำลังใช้นะครับแต่มันก็มีวิธีการที่เขาบอกว่าแบบมันเหมือนเป็น strategy หนึ่งของรัฐบาลหรือผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งที่ทำสิ่งนี้คือให้ข่าวจนสับสนไปหมด
2: ตอนนี้
3: จนในที่สุดทั้งสื่อและประชาชนจะเลิกสนใจ
2: จริง
3: แล้วพอเลิกสนใจณตอนนี้เขาจะทำอะไรก็ได้
2: คือตอนนี้ทั้งเอาเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซก่อนอิหร่านกับอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่พูดไม่ตรงกันอยู่แล้วโดยส่วนรวมเช่นตอนนี้ทรัมป์อาจจะบอกว่าช่องแคบเปิดอยู่แต่เมื่อวานมีเรือโดนยิงนะและมีคนเสียชีวิตด้วย
3: ครับ
2: ค่ะเพราะนั้นมันก็จะเห็นความเฮ้ยไม่มั้งหรือแม้กระทั่งการเชื่อถือสิ่งที่ทรัมป์โพสต์ก็จะเริ่มลดน้อยลง
3: ครับ
2: นี่ไงเมื่อกี้ก่อนข่าวเห็นไหมคะความนิยมของเขาลดลงต่ำมาก
3: ก็อยู่ที่สำรวจที่ใครนะฮะ
2: แต่ก็อีกนะพี่ย้อยว่าใดๆก็ตามเวลาที่เราเห็นเป็นประเทศไกลๆอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าก็ไม่แปลกหรอกการเริ่มต้นการทำสงครามตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันนี้มีอะไรก็ตามที่เขาโพสต์อะไรมาแล้วมันเชื่อได้ยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะระยะเวลากี่เดือนเองการทำลายความไว้วางใจเนี่ยมันเกิดจากการ1ไม่เห็นจริงเลย2ไหนบอกจะจบภายใน2เดือนนี่กี่เดือนแล้วมันก็ลากยาวอ่ะ
3: ที่ผมบอกว่าแบบก็อยู่ที่ว่าคุณไปเก็บข้อมูลจากใครอ
2: ่ะ
3: เพราะว่าผมไปอเมริกาผมก็เจอคนที่
2: รักมากใช่ไหม
3: เออคนที่ชอบมากไงก็มีเงี้ยหรือผมว่ามันมีหมดเนี่ยแม้แต่
2: โพบ้านเรา
3: แม้แต่บ้านเราก็เหมือนกันมันก็จะผมไม่ได้ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมเชื่อมันนะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: ผมไม่ได้บอกว่ามันบริสุทธิ์หมดเข้าใจป่ะอุ้ยไม่มีโกงเลยอันนี้ไม่รู้ละแต่ผมไม่ได้ติดใจกับผลมันนะ
2: ค่ะ
3: อันเชื่อว่ามันเป็นเช่นนี
2: ้
3: จริง
2: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็อาจจะมีคนบอกว่าเลือกได้ไงวะอ้าวเฮ้ยแต่ผมว่าเป็นไปได้
2: มันก็จะมีบางส่วนที่เขารู้สึกว่าอ่ะค่ะแฮปปี้มันก็โอเคอ่ะแล้วแต่บางอย่างที่บอกค่ะเราเคารพความต่างเหมือนแม้กระทั่งวันนี้ต่อให้มีการเสียงบ่นว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมทางภาครัฐไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะต้องมีเอาองค์ครักพิทักษ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเฮ้ยโอเคไม่ใช่หรือเคารพความต่างค่ะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกคนค่ะ
3: หรือต่อให้เขาผลงานไม่ดีแต่ฉันจะยังเลือกก็มีแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็เป็นสิทธิ์ด้วยเพียงเพราะฉะนั้นคือสิทธิ์ที่เราจะชอบใครหรือจะเลือกใครผมคิดว่าโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเลือกใครเสมอหรือจะชอบใครเสมอแต่ต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นคือชอบจนต่อให้เขาทำผิดเราก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ย
2: ก็ฟังกัน
3: อย่างเงี้ยไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ครับผมผิดถูกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเหมือนเดิมนะครับแต่ต่อให้ผิดฉันก็จะยังชอบเธอเอางั้นเป็นสิทธิ์ของเธอแต่ต้องไม่ได้บอกว่าอ๋อไม่ผิดเพราะฉันชอบเขาอย่างเงี้ยไม่ได
2: ้ได้เลยค่ะ
3: ครับผมฟังกรีนเว็บตั้งแต่อายุ15ว้ายจริงเหรอเป็นไปได้ป่ะพี่อ้อย
2: ตอนนี้50 15เดี๋ยวนะกรีนเว็บ30กว่าปีอะค่ะ
3: มันก็เฉียดๆพี่อ้อยนะ
2: ก็เฉียดๆก็เฉียด
3: ๆผมฟังกรีนเว็บตั้งแต่อายุ15ตอนนี้50โหคนลุกเลยอะ
2: แล้วกรีนเว็บก็เปลี่ยนมาหลายเลขแล้วไงไปถึงเลขคลื่นน่ะเนาะนะคะตอนนี้ก็ฟังตรง 106.5 นะคะแล้วก็แอป AI ทางฟังฟินฟังได้ทั่วไทยและทั่วโลกนะในที่สุด
3: โหมันยาวนานจริงเนาะ
2: ใช่เฮ้ยพี่ยังรู้สึกอย่างนั้นเลยน้องพี่อ้อยก็จัดรายการ33ปีแล้วนะแบบที่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะเพราะงานวิทยุเป็นงานของคนรุ่นใหม่อะตายค่ะ
3: อ่านการละครั้งหนึ่งถ้าพี่อ้อยจำได้อ่านเคยบอกพี่อ้อยไว้บอกว่าอ่านจัดรายการวิทยุแค่แป๊บเดียว
2: ถูก
3: อ่านบอกพี่อ้อยอย่างนี้เลยบอกว่าอ่านจัดรายการวิทยุแค่แป๊บเดียวนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็สักวันณตอนนู้นเนี่ยเราทำรายการด้วยกันคือรายการ Five Live ไม่รู้ใครเกิดทันหรือว่า
2: โอ้ยมันเป็นรายการ
3: Five Live เป็นรายการสดทางช่อง5เที่ยงคืนกันดังมากนะ
2: เที่ยงคืนค่ะตอนเที่ยงคืนเป็นแบบว่ารายการตอนเที่ยงคืน
3: เราออกจากบ้านกัน5ทุ่มกว่าเพื่อมาทำรายการสดกันนะฮะแต่ว่าแล้วรายการสดทุกวันนะแต่ว่าอ่านกับพี่อ้อยทำวัน
2: พุธใช่ค่ะ
3: เนี่ยแล้วอ่านก็บอกพี่อ้อยบอกว่าถ้าวันนึงรายการ Five Live ปิดอ่านน่ะจะหยุดทำวิดีโอด้วย
2: ก
3: ็คือจะไปทำอย่างอื่นละ
2: ค่ะ
3: เงี้ยจากวันน้อยยังนั่งอยู่ตรงนี้เลย
2: จริงไม่ตอนพี่อ้อยแต่งงานปี51อ่ะคือคุณสามีบอกว่า2ปีพอแล้วเนาะ ได้2ปีพอแล้ว
3: อ๋อเหรอพี่นายพูดเหรอ
2: พี่นายบอกว่า2ป
3: ีแล้วถ้าหยุด2ปีตอนนั้นพี่นายบอกว่าจะให้ทำอะไรอ่ะ
2: ก็ทำธุรกิจที่นู่นเนี่ยค่ะ
3: ก็คือพี่เอาจะย้ายไปอยู่แม่สอด
2: ใช่ใช่อ๋อ
3: เหรอ
2: ตามสิ่งที่ควรเป็นใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ปี69ละก็เอานะคะ
3: เอาแข่งกันอวดใหญ่เลยตอนนี
2: ้
3: ทางนี้ฟังมาตั้งแต่ปี34ค่ะนี่บอกฟังพี่อ้อยตั้งแต่แต่งงานเหมือนกันตอนนี้แต่งงานฉลองครบรอบ32ปีแล้วค่ะเอานี่มากันใหญ่ทันค่ะตอนนั้นต้องถ่างตาดูไฟฟลายโอ้โหเห็นไหม
2: ใช่แล้วพิธีกรแต่ละวันจะเปลี่ยนไป
3: ใช่ใช่
2: นะคะแล้วพวกเราเป็นวันพุธไงวันพุธกรีนเวฟของเรา
3: ใช่พุธกรีนเวฟ
2: ใช่ค่ะนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่พี่รู้จักกับน้องป๋อมแปมและน้องกอล์ฟจากเทยเที่ยวไทย
3: ใช่ตอนนั้นทั้งกลุ่มก้อนของเทยเที่ยวไทย
2: ค
3: ือทีมงานครีเอทีฟหลักอยู
2: ่ใช่
3: แล้วเป็นเพิ่งมาทำงานกันเลยอ่ะ
2: ถูกต้อง
3: เพิ่งเริ่มต้นทำงานกันเลยป๋อมแปมอะไรต่างๆอยู่กับเราหมดเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
3: ครับผม
2: เห็นไหมทุกคนก็พยายามจะโชว์ใช่ขอบคุณมากขอบคุณที่อยู่กันยาว
3: ๆฟังพี่อันตั้งแต่ม.2 ตอนนี้45แล้วค่ะไอ้นะเอาอวดกันใหญ่เลยอ่ะ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: เราไม่ได้อวดเก่งนะฮะ
2: ค่ะ
3: เราอวดแก่จ้ะ
2: ใช่ค่ะเราจะอวดความยั่งยืนเราต้องใช้คำใหม่อวดความยั่งยืน
3: longevity
2: เนาะความยั่งยืนของพวกเราค่ะ
3: ครับในพูดถึง longevity พูดถึงเรื่องนี้ซะหน่อยแต่ว่ากรุณาอย่ารีบสรุปหรือตัดสินเอาว่าเป็นความผิดของอะไรนะผมคิดว่านะครับก็อันนี้เอามาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาก็บอกว่าเป็นแสดงความเสียใจครับกับการสูญเสียโค้ชฟิตเนสดังนะฮ
2: ะ
3: ที่ชื่อว่า Roy Saunders นะฮะหมดสติจากการแข่ง High Rocks ที่กรุงเทพของเราเนี่ยแหละครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ย18สิงหาคมที่ผ่านมาไปที่ Instagram อย่างเป็นทางการของ Roy Saunders นะครับโค้ชฟิตเนสชาวอเมริกาใต้41ปี
2: โอ้ยแอฟริกาใต
3: ้อ๋อขออภัยครับแอฟริกาใต้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยในกลุ่มของเขาเนี่ยนะฮะก็แจ้งข่าวเศร้าว่าเขาเสียชีวิตแล้วหลังจากแข่งขันBYD High Rocks Bangkok 2026เมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยหมดสติระหว่างการแข่งขันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลกู้ชีพทันนะครับแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ยังเสียชีวิตอยู่ดีนะครับก็เขาก็โพสต์โดยที่ไม่ได้ระบุนะฮะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่บอกว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าโดยไม่มีอะไรต้องเสียใจหรือว่าลังเลได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับร้อยนับพันในการใช้ชีวิตแบบเดียวกันตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับก็หลายคนก็จะบอกว่านี่ไงเพราะสิ่งนั้นนี่ไงเพราะสิ่งนี้แต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้แม้แต่คุณเดินอยู่เฉย
2: ๆและแม้กระทั่งกีฬาทุกประเภทด้วยค่ะ
3: เราก็เห็นนักฟุตบอลเล่นอยู่ก็มีนักเทนนิสเล่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้บอกว่าแบบมันเกิดจากกีฬานั้นเกิดจากกีฬานี้โดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุอะไรอะไรก็สามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้อยู่ดีก็ไปแบบที่ไม่รู้ว่าทำไมไป
2: แต่เขาค่อนข้างชัดเจนนะคะที่เขาบอกว่าช่วงเวลานี้ขอความร่วมมือองค์กรอย่างเป็นทางการอย่างเช่นไฮร็อกและสื่อต่างๆชะลอการแถลงข่าวใดๆนะคะจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างแน่ชัดแต่จริงๆแล้วพี่ว่าก็เรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสหนักมากจริงๆคนที่จะเข้าไปแข่งขันตรงนั้นได้อย่างแข็งแรงแข็งแกร่งมันต้องเกิดการฝึกซ้อมมันต้องเกิดการตรวจร่างกายนะคะมันจะไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยลองดูฉันบ้าพลังอยู่แล้วเดี๋ยวลองดู
3: ฉันคิดว่าฉันไหวอย่างเงี้ยไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะดูเจนนิสสิน้องเจนนิสก็ไปแข่ง
3: ที่บอกโอ้เจ็บแบบต้องยืดเหยียดยืดกันไปหมดผมว่าแบบอ่ะเราก็เห็นคนที่เล่นกีฬาแล้วพังเยอะแยะฮะนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาระดับโอลิมปิกนักกีฬาที่เป็นตำนานของโลกถึงจุดที่ร่างกายพังก็คือพังเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเล่นกีฬาคือยาวิเศษมันไม่ใช่เสมอไปนะฮะ
2: ค่ะ
3: มันก็จะมีรูปแบบว่าประมาณไหนแค่ไหนมันก็จะมีเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเล่นกีฬาเพื่อบำบัดเล่นกีฬาเพื่อเอาชนะอะไรบางอย่าง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ซึ่งอาจจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่าง
2: เราต้องดูสภาพร่างกายค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันมีการสำรวจออกมาเรื่อยๆคือเขาค้นพบว่าคลินิกกายภาพมีคนเข้าไปอยู่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอายุที่น้อยลงเรื่อยๆและสาเหตุหลักๆอันนึงคือเล่นกีฬาเกินกำลังความสามารถของร่างกาย
3: ก็บังเอิญอันกับพี่อ้อยอาจจะไม่ใช่นี่ผมสรุปพี่อ้อยไปด้วยเลยนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายในเชิงนั้นอะไรเงี้ยอันไม่ใช่คนที่แบบอยู่ดีจะแบบว่าป่ะเราไปปีนหิมาลัยกันแล้วผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะ
2: จะพี่จะไม่ใช่ชาเลนจ์
3: แต่ผมก็ไม่ได้ดูถูกใครเลย
2: ใช่ค่ะ
3: สำหรับคนที่มีธงอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยากจะขึ้นไปปักในขณะที่ก็จะมีคนบางคนหรือเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าทำไมไม่เอาบ้านนอนเตียงสบายสบายวะไปปีนทำไมอย่างเงี้ยคือ
2: แล้วแต่เลย
3: คนที่ไปแล้วจบชีวิตเยอะแยะมากมาย
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราก็เห็นอยู่ว่ามีคนจบชีวิตที่ภูเขาแต่ละลูกเยอะแยะมากมายแล้วทำไมไปกันผมว่า มันเป็นสิทธิ์ของ
2: พี่ว่าเคารพความสุขของทุกคน มันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีความสุขเดียวกันนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต่จริตพี่ให้ชอบแอโรบิกบางคนบอกเฮ้ยต้องเวทแล้วนะเดี๋ยวเวทบอกวางคือมันแล้วแต่ความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งไหนเพียงแค่อย่างเดียวคือเรายังต้องสนุกและมีความสุขกับสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าไฮร็อกเนี่ยอันนึงคือเวลาที่มันออกแรงมากๆกับแรงต้านอะค่ะ
3: ครับ
2: หัวใจมันจะเต้น
3: มันจะเพีคอ่ะ
2: มันจะพีคเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเราจะไปจะต้องมีการตรวจ
3: ซึ่งถ้าคุณคุยคุณก็ต้องดูว่าคุณคุยกับใคร
2: ใช่อ
3: ย่างเช่นคุณคุยกับคุณหมอคุณก็อาจจะไม่ใช่หมอทุกคน
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมหมอแต่ละคนยังคิดไม่เหมือนกันเลยฮะ
2: คุย
3: กับบางคุณหมอก็บอกว่าลักษณะกีฬาประเภทแบบนี้เป็นแฟชั่นมากกว่าที่จะทำเพื่อสุขภาพแบบ longevity เลยมันก
2: ็หลากหลายพี่ว่าหลากหลาย
3: ผมก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วย
2: ค่ะ
3: แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือแอบโซลูทคือมัน
2: คือพี่ว่าวันนี้เวลาที่เราดูโซเชียลอ่ะเราจะมีคนพยายามจะสรุปอ่ะ
3: เหมือนเราต้องคอนคลูดให้ได้
2: เราต้องสรุปอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ที่พี่ก็ยังเคารพความต่างมีทั้งคนที่อยากไปอยากเล่นอยากอยู่ในบรรยากาศนั้นอยากถ่ายคอนเทนต์ก็ได้หรืออยากมีคนที่แบบไม่ฉันจะจริงจังหรือบางคนฉันจะทำครั้งแรกในชีวิตของฉันให้ได้เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสุดแท้แต่หมดเลย
3: ก็ผมคุยกับเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยเขาลักษณะเสียงนะลักษณะเสียงเขาเขาก็ไปแบบแฟชั่นแหละทำคอนเทนต์กันทั้งนั้นน่ะรู้ป่ะแต่ละคนที่ลงอ่ะต้องจ้างช่างภาพไปเลยนะช่างภาพส่วนตัวคนละ1,000-2,000-3,000เพื่อถ่ายภาพแล้วออกมาโพสต์กันไปหมดผมบอกว่าก็ดีนี
2: ่ก็ดีสวยดี
3: ก็เอาจริงคือก็แฟชั่นก็เอาแฟชั่นก็แฟชั่นสิ
2: ค่ะ
3: เข้าใจป่ะ
2: ก็แล้วแต่เลย
3: ผมก็มีแฟชั่นของผมนะพี่อ้อย
2: เ
3: ข้าใจไหมผมก็โพสต์คอนเทนต์ในแบบของผมพี่อ้อยก็โพสต์คอนเทนต์ในแบบของพี่อ้อยเข้าใจไหมถ้าจะมีคนมองว่าเราอวดก็มีสิทธิ์นะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: พี่อ้อยก็อวดว่าพี่อ้อยทอล์กไง
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้าอยู่ดีจะมีคนว่าอวดแม้โซเอาสองรอบต้องอวดด้วยเหรอเอ้าก็ถ้าจะมีคนมีปัญหา
2: ได้หมดทุกคน
3: มันก็มีปัญหาได้ใช่ไหมว่าหรือแบบเอ้าก็ผมซื้อสิ่งนี้มาแล้วผมจะโพส
2: ค่ะก็สิทธิ์ของเธอ
3: เอ๊ะตกลงมันผิดเหรอ
2: คือ
3: ต่อให้ตั้งใจอวดเลยอ่ะ
2: ก็ไม่เห็นผิดเลยอ่ะ
3: ผมก็คิดว่าไม่ผิด
2: เพียงว่าวันนี้มันอาจจะมีความเผลอค่ะเพราะเวลาที่เราตามติดชีวิตใครมากๆเราจะไปเผลอถือสิทธิ์ในชีวิตเขาทำไมเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในบ้านเขาเนาะเรานะใครนะหรืออะไรบางทีมันต้องวนรู้สึกเหมือนกันว่าก็ใจเขาใจเราและบางทีชีวิตเขาก็ไม่ใช่ชีวิตเราบ้างก็ได้ค่ะจะได้มีความสุขมากขึ้นกับการเห็นชีวิตคนอื่น
3: ครับผมตราบใดที่ไม่ได้โกหกหลอกลวง
2: ค่ะ
3: เอาสิ่งนั้นมาทำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเช่นอวดรวยเพื่อที่จะไปหลอกคนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคค่อยว่ากันไปนะครับแต่เราก็รู้เท่าทันกันไปกันแล้วกันแต่ผมว่าแบบบางเรื่องถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็ยังไม่มีอะไร
2: อันนี้บอกว่าค่อยความเห็นว่าแยกความต่างกับความแนะนำครับเวทคือคำแนะนำสากลอ๋อใช่ค่ะพี่เล่นด้วยไม่ได้แปลว่าไม่เล่นแต่เพียงแต่ถ้าชอบไหม ชอบแอโรบิกเท่านั้นเองเห็นป่ะทุกคนก็ต้องหาข้อมูลอยู่ดีนะคะบางคนเล่นเวทบางคนเล่นเวทอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่ได้เธอต้องไปคาร์ดิโอก่อนเท่านั้นเองค่ะหาข้อมูลได้ข้อมูลเต็มโลกไปหมดวันนี
3: ้ครับผม
2: ค่ะ
3: ครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีเขาตามเรื่องนี้กันมาพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เรื่องของการสวมสิทธิ์กันอะไรกันต่างๆนะครับในการออกใบเขาเรียกว่าอะไรบัตรชมพู
2: ใช่
3: บัตรชมพูเลข7นะครับบัตรชมพูเลข7คือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กับบุตรของคนต่างด้าวซึ่งล่าสุดผู้ว่าก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ
2: ์
3: นะครับมีสั่งให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าเหมือนกับเจอจุดที่มันเป็นแบบมันมีการแจ้งเข้ามาผ่านทัฟฟี่ฟองดูด้วยนะครับมีคนให้เบาะแสกันมานะครับประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะตอนนี้เขาก็ออกมาบอกด้วยว่าถ้าเจอก็ให้บอกนะเนื่องจากว่าเขาตอนนี้สั่งไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะได้รับรายงานว่าในห้องของแฟลตดินแดง47แห่งมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไปแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์ระบุมาเลยว่า1,5,6,7,11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้วทั้งหมด 1,418 คนเอาง่ายๆคือ1ห้องเนี่ยยัดเข้าไปตั้งกี่ชื่อไม่รู้พี่อ้อย
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยต้องให้เครดิตเพราะว่าทั้งจริงรัฐบาลเนี่ยเขาสั่งว่าเฮ้ยนี่ลองล้างหน่อยสิว่ามันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยไปลงที่แฟลตดินแดงก่อนพอลงแฟลตดินแดงปั๊บปรากฏว่าสมมติว่าเรามีทะเบียนบ้านของเราเองและจริงๆแล้วเขาจะไม่เกิน16คนในนั้นบางคนมีถึง64คน
3: ใช่
2: ซึ่งไอ้64คนเนี่ยแบบเฮ้ยมาอยู่บ้านฉันได้ยังไง
3: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นห้องกระปึ๋งนึง
2: ใช่แล้วค่ะแต่พอสาวไปถึงจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันมีคนที่รับจ้างทำสิ่งนี้จริงๆนะคะแล้วก็โอ้ก็มีเสียงสัมภาษณ์ออกมาอย่างชัดเจนคือตอนนั้นร้อนเงินและปรากฏว่าก็ไปยืมตังค์จะเรียกว่ายืมตังค์ไหมคือแบบเฮ้ยพี่ช่วงนี้ไม่มีตังค์เลยแล้วก็เลยมีคนบอกว่าอยากได้ตังค์ปะล่ะอยากได้ตังค์ปะเพื่อเอาเอกสารต่างๆนานามาแล้วเอกสารเหล่านั้นเขาก็ยื่นไปแล้วก็ได้มีเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆด้วยนะที่สุดแล้วก็คือไปรับชาวต่างด้าวให้เข้ามาอยู่ในบัญชีทะเบียนบ้านถามว่าบัตรชมพูจะทำได้และจะออกได้เพราะอะไรต้องออกได้ถ้าคุณมีบ้านอยู่ในประเทศไทย
3: จึงต้องมีชื่อจึงต้องมีที่ที
2: ่
3: จะเอาชื่อเขาไปวางไว้อยู่นะฮะในเบื้องต้นตอนนี้จับกลุ่มแล้วก็พบแล้วว่าวิธีการมันชัดเจนแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้นนะฮะคิดว่าในเบื้องต้นนะฮะ7คนแล้วก็รวมเจ้าหน้าที่รัฐอีก3นะครับก็ทั้งหมดในเบื้องต้นตอนนี้ที่เจอก็คือเขามีปฏิบัติการที่ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงก็คือทำความสะอาดกันซะหน่อยซึ่งนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองตอนนี้ผมว่าก็น่าจะมีการไหวตัวอย่างรุนแรงนะครับพบอยู่ที่ห้องพัก44ห้องกันก่อนที่มีกัน44ห้องเนี่ย 1,300 คนน่ะ
2: ค่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็สิ่งนึงคือเหมือนกับว่าพี่สาวของเขาว่ากำลังจะแบบว่าจะต้องไปทำเอกสารอะไรที่เขตสักพักสักหนึ่งอย่างแล้วปรากฏที่เขตบอกว่าโอ้โหทำไมคนอยู่เยอะจังเลยพี่สาวถึงได้เห็นความจริงว่าน้องสาวฉันทำอะไรเนี่ยไปรับเงินใครเข้ามาแล้วปรากฏว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บสองข้างเลยนะคือเก็บทั้งการยัดเข้ามาอยู่ในชื่อไปทำงานกับสำนักงานเขตแล้วก็พี่สาวเลยไปแจ้งตำรวจตำรวจพูดว่าก็ไปเก็บเงินเข้ามาแล้วคุณจะไปแจ้งความเขาได้ยังไง
3: อ้าวตำรวจงงนะเนี่ย
2: นี่ไง
3: ใช่ไหมตำรวจงงนะ
2: มันทั้งระบบเลยเนาะอ่านมันเป็นทั้งระบบเลยอ่ะแล้วเสร็จปั๊บคนที่เป็นคนเอาจากสุดแล้วพี่จ้างโบเดี๋ยวพี่ขอเอาคนเขาไปอยู่ในนี้หน่อยนะพี่ให้บอกว่าในที่สุดแล้วเขตอื่นเขาก็ทำนะคะเอาอีกตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งคุณชัดชาติออกมาเลยว่า
3: ทุกเขต
2: ต้อง
3: 50เขตป่ะกันนะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เขาแถลงข่าวเรื่องนี้11โมงนะครับวิธีการก็คือคนผิดต้องถูกทำโทษอย่างหนัก
2: และบัตรชมพูเนี่ย
3: อย่างจริงจังนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
2: ใช่ค่ะและบัตรชมพูเข้ามาแป๊บนึงอ่ะเขาสามารถถือสิทธิ์เป็นคนในประเทศเราได้รับสวัสดิการบางอย่างเหมือนประเทศเราและที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาเรียนต่างๆแล้วนะคือมันสามารถจะเป็นต้นเหตุแห่งบัญชีม้าได้เลยอ่ะเพราะถือว่าคุณก็คือคนคนหนึ่งในประเทศนี
3: ้แล้วเราก็กลายเป็นอย่าทำจนกลายเป็นว่าประเทศไทยทำอะไรปลอมก็ได้เพราะตอนนี้มันก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะล่าสุดนี้ตม.แต่อย่างน้อยก็เห็นการเคลื่อนตัวที่ดี
2: ใช่ๆ
3: นะครับอันนี้เป็นกำลังใจแล้วขอชื่นชมนะครับก็ตม.เองแล้วก็บอกว่าเขาโพสต์ก็คือสถานทูตไม่ทนโอเคก็ไม่ควรทนนะฮ
2: ะ
3: ตม.บุคคลบริษัทรับยื่นวีซ่า
2: ค่ะ
3: นะฮะบางแห่งนะบางแห่งเนี่ยปลอมเอกสารให้ยึดตาประทับและเอกสารปลอมเนี่ยอื้อเลยคือติดต่อไปขอวีซ่าอุ้ยทำยังไงดีแบบต้องไม่ผ่านแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ทำให้
2: มีสเตทเมนต์ปลอม
3: ขาดเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ทำให้แต่ตรงนี้มันต้องมีเงินเท่านี้นะมีค่าใช้จ่ายเท่านี้นะสิ่งที่หลายคนมีปัญหาคือสเตทเมนต์ก็คือบ
2: ั
3: ญชีรายการเดินสะพัดของเงิน
2: อะไ
3: รเงี้ย
2: เขาจะ
3: ม
2: ี
3: requirement อย่างเช่นแบบแบงค์สเตทเมนต์6เดือนย้อนหลังต้องมีไม่ต่ำกว่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่บางสถานทูตอาจจะไม่ได้พูดจำนวนเงินออกมาเป๊
2: ะ
3: ๆว่าต้องมีเท่าไหร
2: ่
3: แต่ตัวสถานทูตเองอ่ะนะจะมีเกณฑ์อยู่แต่เขาอาจจะไม่ประกาศออกมาแต่บริษัทที่รับทำพวกนี้จริงๆเขาก็รู้ถามว่าผิดไหมที่ใช้บริษัทเหล่านี้ไม่ผิด
2: ค่ะ
3: เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขารู้รูปต้องไม่ผิดนะคะเอกสารหนึ่งแหมเขาทำทุกวันเขาจะเชี่ยวชาญมากคุณขาดสิ่งนี้คุณทำตรงนี้มาสมมตินะบอกว่าต้องสมมติต้องมีแสนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: แล้วคุณได้แสนหนึ่งเป๊ะอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะ
2: ซึ่งมันรู้สึกว่าเอ้าทำไมมันเป๊ะขนาดน
3: ี้ใช่เขาอาจจะบอกเราบอกว่าเอออันนี้มันเป๊ะไปนะจริงๆพี่ว่าจากประสบการณ์น่าจะเกินหน่อยสักแค่นี
2: ้
3: เขาขอ6เดือนขอมาสัก9เลยดีไหมโชว์เจตนาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเขาจะแนะนำในสิ่งที่เราควรทำแต่ไม่ได้แปลว่าทุจริตแต่ปรากฏว่าที่ไปบุกค้นเจออันนี้คือปลอมเลย
2: นี่ไงเขาไปตรวจยึดไอ้ตรายางปลอมของธนาคารนะคะซึ่งอันนี้ปลอมไม่ได้ไงและยังมีเอกสารทางการเงินปลอมทั้งหมดกว่า20ฉบับเครื่องคอมตั้งโต๊ะอีก4เครื่องซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารปลอม
3: คืออาจจะเจอบัญชีธนาคารจริงแต่บัญชีธนาคารจริงนั้นกับสิ่งที่ปริ้นออกมาเขาเอาไปเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บก็เลยต้องสแตมป์ใหม่ตะลงตาประทับปลอม
2: ค่ะ
3: ยื่นไป
2: จริงๆอย่างที่น้องอันบอกอ่ะอย่าทำให้ประเทศไทยรู้สึกว่าอะไรก็ปลอมได้ถ้ามีเงินตอนนี้มันจะแบบมันจะทั้งระบบอะค่ะรู้สึกว่าแตะไปตรงไหนดูมันแบบอ้าวตรงนี้ก็มีก่อนหน้านี้เรื่องพ่อทิพย์ยังเงียบๆอยู่เลยนะที่ตอนนั้นที่บอกว่าเอาเด็กมาแล้วแบบว่าให้เซ็นชื่อเป็นพ่ออะก็ยังดูเงียบๆอยู่ก็เดี๋ยวต้องลองดูค่ะเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันทำให้ประเทศเราไม่ใช่ของเรา
3: ซึ่งบางเรื่องชัดๆก็ช่วยทำเร็วหน่อย จริงๆบางเรื่องมันชัดเจนมากเลยนะฮ
2: ะ
3: อันนี้เจอตอนนี้เหยื่อมากกว่า400รายเขาคิดค่าบริการในการปลอมนี้รายละ 40,000 แพงนะพี่อ้อย
2: ดูดิคูณเข้าไปอ่ะ
3: 16ล้านน่ะ
2: ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดมาทำ
3: ไม่แต่ในคนยอมจ่าย 40,000 แต่ไม่มี financial statement
2: ที่ใช่แล้วก็งงอ่ะ
3: ไม่มีแบงค์เซ็นโอ้ถ้าจ่าย 40,000 ได้ก
2: ็ถ้าทำถูกต้องถูกกว่านี้ตั้งเยอะ
3: แต่ว่าตัว statement ตัวเลขอาจจะไม่ดีไงหรือสมมติว่าดีมีตามที่กำหนดเลยแต่มันย้อนเขาดูย้อนหลัง6เดือนเขาไม่ได้ดูตัวเลขไฟนอลอย่างเดียว
2: ใช่ๆค่ะและบางคนก็6เดือนอยู่ๆอ่ะ6เดือนก่อนหน้านี้ก็อยู่ๆก็จะมีเงินเข้าไปเยอะๆคือใดๆก็ตามการพิจารณาวีซ่าเขาดูหลายอย่างและด้วยประสบการณ์ของเขาอ่ะมันก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะอันนี้เพื่อเอาเงินมาใส่หรือเปล่า
3: แต่บางอันผมก็ไม่รู้เขาพิจารณาจากอะไรนะผมพูดตรงๆบางอันผมไม่เข้าใจอย่างล่าสุดที่อ่านไปอเมริกามาเนี่ยพี่เลี้ยงผมไม่ผ่านซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ผ่านเพราะเขาไม่ได้อยู่กับผมมาแป๊บเดียวเขาอยู่มาอย่างยาวนานเขามีเงินเดือนที่เข้าออกประจำเขาเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ในระบบจ่ายประกันสังคมคืออ
2: ย่างถูกต้องใช่
3: ใช่แล้วก็เขาเป็นพี่เลี้ยงที่ผ่านเอเจนซี
2: ่
3: เพราะฉะนั้นตัวเขาเองเป็นพนักงานของเอเจนซี
2: ่
3: มีใบรับรองการทำงานจากบริษัท
2: ค่ะ
3: มันครบถ้วนหมดเลยพี่อ้อย
2: คือซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนที่พิจารณาวีซ่าเขาขอแค่ว่า1คุณไปประเทศเขาแล้วคุณกลับมาแน่ๆใช่ไหมเพราะในสิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นสิ่งที่จำเป็น
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: ก็ยืนยันครบหมดแล้วพาสปอร์ตเขาไปกับผมมาแบบไปมาทุกที่ที่อ่านไปอ่ะซึ่งผมไปเยอะมากอ
2: ันนี้คืออเมริกาใช่ไหม
3: ถูกต้องแต่ปึ้งจุดดีไม่ผ่านอ้าวไม่ผ่านฉันก็เลยต้องเป็น
2: พี่เลี้ยงตัวเอง
3: พี่เลี้ยงกระเตงได้ฉันดูเองซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ดูกันไปเพียงแต่ที่แบบเอาไปก็บางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราคือไม่ได้พูดว่าแบบแหมจะไปต้องมีพี่เลี้ยงเวอร์จังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต่อให้จะเวอร์ก็เรื่องของผมอะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ด่ะเพราะน้องอันก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ
3: ถูกผมต้องเอามามีป้าไปด้วยไง
2: โอ้มันไม่ง่ายนะการดูแลเด็กและการดูแลผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันน่ะต้องมีทีมรุนแรงมาก
3: ครับผมเอาของลงจากรถล่าสุดขากลับผมกลับแค่3คนนะอั๋นพอพีทจ๋าฝากกระเป๋ากลับ1ใบตอนผมลงจากรถอั๋นไม่รู้อาจจะเข็นรถไปเช็คอินยังไงพี่อ้อยอั๋นยืนอยู่เฉยๆแล้วยืนงงอยู่พักหนึ่งลองคิดนะลงมาปุ๊บตอนลงมาน้องพีทหลับการปลุกลูกเป็นเรื่อง
2: ใช่
3: ผมก็ถ้าปลุกไม่ปลุกผมบินตอนคืนผมเลยเปิดรถเข็นลูกก่อนเอาพีทวาง1มือสำหรับรถเข็นแล้วน
2: ะ
3: กระเป๋าผมกับลูกผมไปเกือบเดือนเนี่ยผมใช้กระเป๋าใบเดียวนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือ3จ๋ามากระเป๋าอีก4 carry on อีกมันไม่มีไม่ได้
2: ค่ะ
3: มันใส่ขึ้นมาปุ๊บมีรถเข็นอีก2แล้วรถเข็นลูกอีก1ผมว่าเฮ้ยผมจะเคลื่อนตัวยังไง
2: สู้ชีวิตมาก
3: เนื้อออกมาเพราะฉะนั้นคือมันหลายเรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วถ้านี่ผมกับ3ถ้าผมมีคุณแม
2: ่ค่ะ
3: ซึ่งผู้ใหญ่บางคนนั่งวีลแชร์
2: ใช่ค่ะ
3: กระเป๋าอีกโอ้โหบางทีมันต้องหาคนไป
2: จริงค่ะมันต้องมีทีม
3: ต้องมีทีมฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ฮะอ่ะก
2: ็ต้องเบรกต้องเบรก
3: กันจ้ะ
2: ค่ะ
3: นี่ไงเห็นไหมแต่เขาแซวนะบอกพี่อันเวอร์วังก็
2: เวอร์ไปเถอะถ้าเวอร์ได้เอาเอาจริงพี่เอ้ยว่าตอนนี้พี่เคารพทุกคนมากเลยอ่ะ
3: จริงๆเหมือนกันเลย
2: อยากเวอร์เลยแต่
3: เหมือนกันเลยผมอย่างที่วันก่อนอ่ะพูดอ่านเคารพมาแต่สมมติว่าเราไปเจอชาวชาตินี้ชาตินี
2: ้
3: แล้วแบบโอ้เสียงดังจังเลยผมยังรู้สึกว่าธรรมชาติของเขาถ้าไม่ใช่แบบอย่างเช่นติดป้ายว่าห้ามเดินลัดสนามแล้วเดินลัดสนาม
2: อันนี้
3: ไม่ได้
2: แ
3: ล้วใช่ป่ะ
2: อันนี้ไม่แต่เส้นมารยาทไม่ม
3: ีใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นในบางจุดที่มันเป็นธรรมชาติของเขาก็ผมว่าเราต้องเคารพกันอ
2: ่ะ
3: ในด้านหนึ่งอ
2: ่ะและโลกจะเบากว่าเรามาก
3: ถูกค่ะ
2: ค่ะ
3: อ่ะเบรกนะคะเคยไหมครับตื่นมาแล้วรู้สึกระคายคอทั้งจากฝุ่นหรือว่าอาจจะแบบนอนห้องแอร์แล้วบางทีแบบมันแห้งหรืออะไรโอ้สารพัดสาเหตุนะฮ
2: ะ
3: บางวันใช้เสียงเยอะก็ต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพที่จะมาแก้ไขปัญหากันนะครับอยากแนะนำให้ทุกคนลองเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองกันเพราะว่าทุกการฉีดใช้มันเข้าไปสะสมในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเลือกอินกรีเดียนที่เป็น medical grade นะครับเลือกตัวที่มีงานวิจัยและโรงพยาบาลแนะนำอันนี้แหละสำคัญเลยนะฮะเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักนะครับใช้คาเมโลซาน M นะฮะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบจากการอักเสบในช่องปากแล้วก็ลำคออย่างมีประสิทธิภาพนะครับหยิบใช้ได้ทันทีแค่เริ่มรู้สึกระคายคอคาเมโลซาน M พกง่ายใช้สะดวกครับอย่าลืมนะครับเมื่อเริ่มเจ็บคอจาก การอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คาเมโลซานเอ็มนะฮะหาซื้อติดกระเป๋าไว้ให้อุ่นใจได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลย
2: นะคะลองดูค่ะเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันก็เป็นอากาศที่แบบโอ้โหฝนตกหนักด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลค่ะไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0%กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
13: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
12: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
13: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
12: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
13: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

อร์แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: กลับมาคุยกันต่อครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมอัปเดตกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องที่รถไฟขับมาชนกับ
5: รถเมย์ตรงนี้แหละค่ะตรงมักกะสันนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้เขามีการสั่งฟ้อง6รายเคสที่รถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีรถเสียหายรวมทั้งหมดคือ20คันคราวนี้ก็จะมีผู้ต้องหา 1-3 ประกอบด้วยใครบ้าง1คือพนักงานขับรถไฟนะคะก็ความผิดฐานคือกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่ร่างกายและยาและเสพยาเสพติดให้โทษด้วยประเภทหนึ่งนะคะ
4: ก็คือแอมเฟตามีนนะครับอันนี้คือคนขับรถไฟอันที่สองคือพนักงานกั้นถนนนะครับก็สั่งฟ้องประมาทแหละเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหมือนกันนะครับอันที่สามคือพนักงานขับรถ
5: ประจำทาง
4: ประจำทางก็คือรถเมย์นะครับก็จริงๆเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีไอ้ตรงปลายก็คือมันอยู่สถานที่มันแตกต่างกันอะไรแบบขนส่งทางรางอะไรเงี้ยมันก็จะมีในรายละเอียดกันแต่หลักๆ1 2 3นะฮะส่วน4 5 6ผู้ต้องหาจะมีรถจักรยานยนต์คือมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะครับที่จอดคร่อมเครื่องหมายห้ามคร่อมทางรถไฟก็คือไอ้ตารางไขว้สีเหลืองที่เราเห็นกันนี่แหละฮะในระหว่างที่พูดอยู่นี้ฮะคุณสำรวจตัวเองสิค
5: ุ
4: ณคร่อมอยู่หรือเปล่าจ๊ะนะฮะสารพัดรางรถไฟตอนนี้นะครับก็จะมีก็คือทุกอันคือโดยประมาทหมดเลยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ความตายอันตรายทางกายอะไรเงี้ยขีดขวางการขนส่งทางรางมันไม่ใช่ขีดนะพี่อ้อย
5: มันเป็นขีดขวาง
4: เขาใช้ขีดขวางเนาะมีลักษณะเป็นการขีดขวางจริงเหรอเขาใช้คำว่าขีดขอไข่เหรอ
5: หรือว่านี่พิมพ์ผิด
4: มันไม่ใช่กอไก่เหรอไม่ใช่ขีดขวางหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะมันไม่เข้าปากเลยอ่ะ
4: ผมถึงผม
5: ขีดขวาง
4: กับปากผมเลยเมื่อกี้ผมเลยมันพูดแล้วมันแปลกเนาะขีดขวางหรือขีดขวางได้ความรู้หน่อยสิและขีดขวางมีไหม
5: ไม่มี
4: ขีดขวางมีปะ
5: ไม่แต่กีดขวางนะอันนี้พี่อ้อยเห็นไหมเมียแต่กีดขวาง
4: อันก็คุ้นกับกอไก่เนี่ย
5: หรือทั้งหมดมาขีดขวางหรือกีดขวางอุ้ยแสดงว่าใช้ได้ทั้งสองแบบน้องอัน
4: จริงเหรอฮะ
5: นี่ไงคำว่าขีดขวางหรือกีดขวางคือสิ่งหมายถึงสิ่งที่กั้นขวางทางหรือทำให้เกะกะไม่สะดวกเธออย่ามาขีดขวางฉันนะเอ้ยจริงๆด้วยถนนเส้นขีดขวางถนน
4: อ๋อเหรอความรู้ใหม่นะเนี่ย
5: อ๋อขีดขวางคือเส้นที่ขีดแล้วขวางถนนไว้
4: คำว่าขีดขวางไม่ใช่คำที่นิยมใช้แต่อาจสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนไม่ขีดขวางขีดขวางขัดขวางหรือกีดขวางสามารถใช้แทนกันได
5: ้นั่นแหละ
4: ขีดขวางกีดขวางขัดขวางอ๋อโอเคภาษาไทยวันละหลายคำ
5: ใช่เหมือนวันนั้นน่ะพี่อ้อยพูดคำว่าคือ playlist พี่อ้อยอ่ะเพลงที่เป็นคำกริยาสนุกดีคุณผู้ฟังก็ช่วยหนามีคนส่งมาว่าเขาอ่านว่ากริยานะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือทั้งกริยาและกริยาใช้ได้ทั้งคู่
4: เหมือนโฆษณาโฆษณา
5: ใช่ค่ะ
4: ได้ทั้งโฆษณาและโฆษณาประวัติศาสตร์เมื่อก่อนคริสติน่าโดนด่า
5: จำได้ไหมครับจำได
4: ้สุดท้ายวิธีการก็คืออ่ะถ้ามันเป็นความนิยมคนพูดว่าประวัติศาสตร์ณตอนนี้อ่านได้ทั้งสองอย่างไม่ผ
5: ิ
4: ด
5: ใช่ค่ะ
4: ก็คือประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้เพิ่งเล่นเกมไปยุติธรร
5: ม
4: หรือยุ
5: ติธรรมใช่ไหม
4: มีถ้าใน

0: คำอ่านอะมีดอเด็กไหมยุติธรรมหรือยุติธรรม
1: ตอนที่เขียนเนี่ยไม่มีดอเด็กอยู่แน่ๆแต่ตอนอ่านพี่ได้ยินทั้งสองแบบแต่ส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่ายุติธรรม
0: แต่จริงๆที่ถูกต้องมีดอเด็กไง
1: เออต้อง
0: ไม่เสียงนะเสียงมีดอเด็ก
1: ต้องมีแม่กด
0: เสียงมีแม่กดอยู
1: ่ยุติธรรม
0: ใช่ยุติธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันมีก็อะไรอีกหลายอย่างแต่แบบเหมือนเรากินกาแฟลาเต้อย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่มีใครเขียนถูกเลยนะจริงมันเขียนว่าลัตเต้
1: เอาอย่างเงี้ยไม่
0: จริงๆลอลิงด้วยนะเพราะมันเป็นตัว L ไงลอลิงไม่เห็นอากาศทอทหารหรือต่อเต่าแล้วก็ลัตเต้จะเดินไปบอกขอ
1: ลาเต
0: ้ขอกาแฟลัตเต้เขาคงงงอ่ะ
1: เอ๊ะที่นี่ไม่มีค่ะอะไรอ่ะต้องรีบบอก
0: มัจฉะเขาสะกดแปลกมาก
1: ใช่ๆ
0: มันมีคำที่สะกดแปลก
1: จริงอันนึงพี่ต้องยอมรับนะว่าราชบัณฑิตก็ค่อนข้างใจกว้างมากนะพี่ว่าในที่สุดแล้ว
0: เขาฟังเราม
1: ันมีความนิยมด้วยเพราะภาษาเป็นแค่เครื่องมือการสื่อสาร
0: ถูก
1: ถ้าคุณสื่อสารแล้วคุณสื่อสารเข้าใจกันโอเค
0: เพราะฉะนั้นอย่าเอาภาษามาทำให้เราไม่เข้าใจกัน
1: ค่ะ
0: เข้าใจง่ายคือเอาภาษามาทำให้เราต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าสารไปถึงผู้รับสารแล้วเขาเข้าใจว่าฉันต้องการจะสื่อสารอะไรผมยังรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแบบงั้นพูดอะไรก็ได
1: ้
0: ก็ควรพยายามในประมาณนึงแต่อย่าเอาเรื่องรองมาเป็นเรื่องหลักในบางครั้ง
1: และวันนี้อย่าไปแกล้งเขานะคะขอลัตเต้แก้วหนึ่ง ไม่ได้นะคะเพราะฟังจากกรีนมอร์นิ่งโชว์ไม่ได้นะจ๊ะอ๋อมีคนถามเรื่องอะไรนะไทยพาสปอร์ตเอาวันนี้ลงทะเบียนใช่นี่ลงทะเบียนแต่ก็ดูเงียบๆเนาะลงทะเบียนมาได้อ่านเดี๋ยวเอามาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันจ
0: ื๊ดครับ
1: ค่ะ
0: นะอ่ะก็ไม่เป็นไรผมคิดคงไม่ต้องรีบจะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือจะมะรืนก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตอะไรมากนักเท่าไหร่ในตอนนี้ในเบื้องต้น
1: ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าคือวันนี
0: ้วันที่19เหรอ
1: 19ค่ะเพราะว่าจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์นะคะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไป
0: ตั้งแต่9โมงเช้าไปต้นไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้นะครับส่วนการลงทะเบียนก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า de.aipass.net
1: ค่ะ
0: de.aipass.net ลองดูครับ
1: ก็ลองดูค่ะถ้าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเอามาใช้ได้
0: ม
1: ัน
0: เป็นประโยชน์แหละพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงก็เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือเป็นประโยชน์คุ้มไหม
1: ใช้คำว่าคุ้มใหม่มากกว่า
0: แต่ถามว่าเป็นประโยชน์เป็นอยู่แล้วมากน้อยว่ากันไป
1: ก็ต้องดูว่าคุณต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อการเป็นประโยชน์สูงสุดไหม
0: ใช่ครับเหมือนนิดเดียวนะจะเขาบอกให้จบอ๋อยังได้นี
1: ่ได้อยู่น้องอ่านได้อยู่
0: แล้วกีโบพิมพ์ขึ้นมาบอกหมดเวลาแล้วอะไรอ่ะทำไมหมดเร็ว
1: ของเก่าใช่ไหมของเมื่อกี้
0: ไทยเที่ยวไทย plusนะฮะก็มีแว่วๆจ่อๆให้เราได้ยินกันมาอยู่เป็นระยะนะครับว่าจะมานะครับหลังจากไอ้60 40ของเราก็ใช้กันไปนะฮะก็เขาก็คงจะสรุปผลกันนะเนาะว่าได้ผลไม่ได้ผลอันนี้ก็เช่นกันนะฮ
1: ะ
0: ถ้าถามประชาชนมีดีกว่าไม่มี
1: ก็
0: คุ้มไหม
1: ก็แล้วแต
0: ่อีกเรื่องนึงเพราะอย่าลืมว่าเราถามว่าคุ้มไหมเพราะอะไรเพราะเรากู้มาแจกครับ
1: ตรงนั้นค่ะ
0: นี่คือความแตกต่างในขณะที่คุณเห็นอีกมาตรการหนึ่งไหมที่เกิดขึ้นของประเทศไต้หวันจะเรียกว่าประเทศไต้หวันไหมพี่อ้อย
1: จริงๆเรียกว่าไต้หวันเฉยๆ
0: เรียกว่าไต้หวันเฉยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเซนซิทีฟอีกนะฮ
1: ะ
0: ไต้หวันแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 บาทโดยประมาณนะบวกลบด้วย
1: ค
0: เรนซีของเขาออกมา 10,000 บาทแจกถ้าคุณพลาดหัวเฉยๆว่านี่ไงเขาก็แจกแต่เขาแจกเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: ไปอ่านก่อน
0: ในรายละเอียดนะถ้าพูดภาษาเราคือแจกเพราะประเทศกำไร
1: เศรษฐกิจดีมาก
0: แจกเพราะประเทศรวยมากนะตอนนี
1: ้
0: เงินเหลือเงินล้นเพราะการบริหารจัดการประเทศประสบความสำเร็จมากแนวทางของเขาเขากลายเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งที่ทั้งโลกต้องการที่สุดคือเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในเส้นทางนี้เข้าไปอยู่ในสิ่งหนึ่งวันที่เราพูดว่าเวียดนามพาตัวเองไป
1: มันอยู่ในยุคที่พอดีและเขาทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ของคนทั้งโลก
0: จะบอกว่าบังเอิญก็ได้จะบอกว่ามีวิสัยทัศน์ก็ได้แล้วแต่คุณอยากจะเลือกอันไหนผมมองว่าเขามีวิสัยทัศน
1: ์
0: นะครับหรืออย่างเมื่อวานนี้พอเราคุยเสร็จปุ๊บก็พูดว่าเราพูดถึงเวียดนามผมก็ไม่ได้บอกผมจะย้ายไปอยู่เวียดนามแต่ไม่ได้มีใครไล่ผมนะมันไม่มีแล้วถ้าใครยังคิดแบบนั้นผมว่าแบบแย่มากแต่คือเขาก็พูดว่าแต่เวียดนามไม่มีประชาธิปไตยนะถูกต้องก็ผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง
1: ของระบอบของการปกครอง
0: ผมไม่ได้บอกว่าแบบเขาดีไปซะหมดทุกอย่างเข้าใจไหมมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได
1: ้
0: แต่แล้วของเรามีประชาธิปไตยแล้วต้องแลกด้วยสิ่งนี้หรอ ถ้าผมจะถามแบบนั้นสำหรับคนที่เมื่อวานส่งประโยคนี้มา
1: ค่ะค่ะ
0: ทำไมอ่ะแปลว่าเรามีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเงี้ยหรอ คุณกำลังจะอธิบายผมแบบนี้ป่ะหรือทำไมถึงส่งประโยคเหล่านั้นมาคือเข้าใจเข้าใจ
1: ะ
0: นะครับเช่นเดียวกันกับเนี้ยก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามว่าคุ้มเหรอหรือเวลาเขาทำโครงการอะไรมาทำไมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปหมดเพราะเรากู้เงินใช้กันอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องคิดละเอียดถูกต้องครับยังไม่สรุปนะฮะว่าจะมาสำหรับไทยเที่ยวไทย plus แต่ถ้ามาจะให้ทันใช้ในเดือนตุลาเพราะปิดเทอมไง
1: ใช่ค่ะแล้วเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวด้วย
0: ครับผมถ้ามาคาดการไว้คือเขาก็มีตุ๊กตาลองทำแล้วล่
1: ะ
0: โบลบคูณหารจะได้กี่ตัวคูณกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาเฟสแรกจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านฟังดูไม่ได้เยอะนะ
1: แต่มันก็เป็นเงินที่มันไม่ใช่เงินที่เป็นเงินของเราอ่ะมันเป็นเงินกู้อีกอยู่ดี
0: ครับผมครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็ชะลอตัวลงนะครับก็วิกฤตสงครามอะไรต่างๆด้วยนักท่องเที่ยวเขาก็เคลื่อนตัวกันน้อยลงแหละเพราะมันมีสงครามเราก็เห็นสายการบินก็ราคาขึ้นเนื่องจากว่ามันมีความแพงขึ้นมันมีความเสี่ยงมากขึ้นประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพทุกอย่างขึ้นหมดเนื่องจากว่าความเสี่ยงของโลกมันเพิ่มสูงขึ้น
1: ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นเยอะมาก
0: อ่
1: ะอันนี้เดี๋ยวอ่านให้น้องเขาหน่อยพี่คะเรื่องเจนนี่นะคะกายภาพเขากายภาพก่อนไปไฮล็อกนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะทราบรับทราบตามนี้ขอบคุณค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าไม่ใช่เจนนิสคนเดียวที่ไปเล่นแล้วต้องไปกายภาพ เยอะมากจริงๆ หมดเวลาแล้วค่ะตัวใหญ่บึ้ม
0: หมดแล้วจริงหรอ
1: นี่ไง
0: จริงแล้วล่ะโอเคฮะอ่ะงั้นฝากกันไว้นะครับก็เพราะฉะนั้นข้อมูลจะเลือกเสพก็ต้องเลือกให้ดีละเอียดจริงๆทุกอย่างในชีวิตนะตอนนี้เนา
1: ะ
0: ผมว่าเราต้องลงรายละเอียดกันหมดแหละนะครับซึ่งเช่นกันแม้แต่การเลือกรถก็เหมือนกันนะครับบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การแค่มองเห็นเท่านั้นแต่อยู่ที่ความปลอดภัยจริงๆและรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจครับความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังเลยของรถไฟฟ้า Volvo นะครับขอเชิญทุกคนนะครับชวนกันมาสัมผัส VolvoEX 90ครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุดคือ 900,000 บาทเลยนะครับสำหรับรถนะครับ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานครับที่ผสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีและประสบการณ์ขับขี่ในแบบ Volvo ครับพร้อมกับรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีไปลองดูกันครับพบกับ Volvo นะครับทุกรุ่นเลยและสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะครับในงาน Big Motor Sale ครับที่ไปเทคบางนาแล้วก็ที่โชว์รูมของ Volvo ทุกสาขาเลยระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2559นี้ก็เป็นโอกาสพิเศษผมคิดว่าคือถ้าพูดถึง Volvo นะฮะเรานึกถึงดีไซน์เรานึกถึงเรื่องของความปลอดภัยโอ้โหมันลอยล้ำมาเลยฮะแล้วก็ความคาแรคเตอร์ของความสแกนดิเนเวียนทุกอย่างนะครับก็เป็นแบรนด์ที่พูดแล้วเราก็มั่นใจนะครับอยากให้ทุกคนลองแวะไปดูกันครับนะฮะก็มีสิทธิพิเศษแล้วก็เอามารวมให้ทุกรุ่นเลยครับ
1: ค่ะนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความด้วยค่ะที่แสดงความคิดเห็นกันเนาะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคกาแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลค่ะไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นน้องอั๋นกับน้องอ้อมสุนิสานะคะ
0: แล้
1: วเจอกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี คยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อยๆ
4: ทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
7: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: แก้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตนขุมทรัพย์นักช้อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ต้องสงบปากสงบคำละ
2: ทำไมอ่ะ
1: พี่เป้อย่าทักทองขึ้นอีกนะวันไหนพี่เป้ทักทองขึ้นวันลุงขึ้นล่วงปุ๊บปับปุ๊บนี่ล่วงจริงล่วงมันหนักมากตอนน
2: ี้ใช่ไหมล่ะนะคะเนี่ยเธอก็สงบปากสงบคำหน่อยละกันทั้ง3ชั่วโมงเลยนะ
1: ไม่ได้
2: อ๋อไม่ได้นะต้องทำงานเนาะ
1: ไม่ได้ยิ่งปุ้มอยู่ตรงนี้ผมต้องสู
2: ้อย่าไปสู้เลย
1: ทำไมอ่ะ
2: สงบปากสงบคำเถอะบางอย่างลงเงียบบ้างก็ได
1: ้
2: เราไม่ต้องสู้ทุกคำ
1: ก็ได้
2: เอออย่างงี้นะคะอ่ะติดตามเรื่องนี้กันดีกว่านะคะอันนี้ก็ยังมันสงบปากสงบคำไม่ได้จริงเพราะว่ามันยังหลอกมันยังลวงอยู่เรื่อยๆเลยนะ
1: ตบมันเลยตบมันอีพวกมิจจี้ใช่ไหม
2: เขายังชั่วตบมิจจี
1: ้บ้าเหรอแล้วจะไม่ตบกันเองทำไม
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาเปิดสถิติการรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 9-15 สิงหาคมผ่านระบบไทย Police Online นะคะมีคดีสะสม 6,060 คดีนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า260ล้านบาทเราฟังแล้วก็โอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าเขาบอกว่าจำนวนคดีลดลงนะ364คดีมูลค่าความเสียหายลดลงกว่า3ล้านบาทนะคะรูปแบบอาชญากรรมที่มีคนตกเป็นเหยื่อแล้วก็แจ้งความเข้ามามากที่สุดเลยก็คือการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
1: หลอกซื้อของใช่ไหม
2: สูงถึง 4,682 คดีนะคะแต่ว่าประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดกลับเป็นเรื่องของการหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนนะคะกวาดเม็ดเงินไปเกือบ80ล้านบาทนะคะก็บอกว่า3จังหวัดที่มีการแจ้งความสูงสุดเลยก็คือกรุงเทพนะคะ138คดีนะตามมาด้วยนนทบุรี36คดีแล้วก็เชียงใหม่27คดีนะคะโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปีเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับ1ที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อกันหลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเนาะก็ยังคงออกมาเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่า
1: ทุกเดือน
2: ถามว่าตามจับตามกวาดต
1: าม ร้าน
2: ตามก็มันก็ผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะ
1: เราก็ต้องเอ๊ะให้มากที่สุด
2: ด้วย
1: เอ๊ะให้ถี่ที่สุด
2: นะคะ
1: เดินไปไหนวันทุกวันนี้เอ๊ะหมดแล้วนะ
2: เธอดูนิดนึงบางทีมันเอ๊ะโดยดูเป็นเรื่องไปเน
1: า
2: ะ
1: ค่อยๆเรื่องนะ
2: เอ๊ะทุกเรื่องเราจะใช้ชีวิตลำบากแล้ว
1: เนี่ยเอ๊ะข้อความนี่อีกละ
2: ไหนอ่ะ
1: พี่เป้ทักน้ำมันหน่อยสิน้ำมันจะได้ลงมั้งวันนี้ขึ้นใช่ปะ
2: ขึ้น
1: วันนี้ขึ้นเกือบบาทปะ
2: ขึ้นนะคะก็คือการเจรจาตกลงความขัดแย้ง
1: มัน
2: ตอนแรกมันก็เหมือนจะมันเหมือนจะดีไหมหลังมันดูมันไม่ดีแล้วเด้อ
1: พูดเลยมาก็งงไปหมด
2: แล้วนอกจากจะตีกับอิหร่านแล้วจะไปตีกับโอมานอีกด้วย
1: นั่นน่ะสิ
2: คุณทำเนี่ย
1: อยากได้ไง
2: ได้อะไรอ่ะ
1: เอาช่องแคบไง
2: อ๋อช่องแคบพอม
1: นางอยากได้อยากมีไง
2: ก็สงบปากสงบ
1: โอเคโอเคโอเค
2: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงหนึ่งในเหตุผลนะคะที่หลายๆคนยังไม่กล้าลงทุนในหุ้นกู้ทั้งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเป็นเพราะกลัวว่าเงินจะติดอยู่นานต้องถือยาวจนถึงวันครบกำหนดนะคะแต่จริงๆแล้วหลายคนเข้าใจผิดหุ้นกู้ซื้อมาแล้วสามารถขายก่อนได้ผ่านตลาดรองหรือ secondary market นะคะพูดง่ายๆก็คือมีตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารเงินลงทุนได้มากขึ้นนะคะซื้อหุ้นกู้ตลาดรองง่ายขายสะดวกได้เงินในวันที่แอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นอาจไม่จำเป็นต้องแลกกับการล็อกเงินเสมอไป เริ่มต้นจัดการเงินออมให้เติบโตค่ะกับธนาคาร CIMB ไทยนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังสงสัยว่าเธอหุ้นกู้คืออะไรเฮียวิทย์สิทธิเวคิน
1: ไม่เฮียวิทย์
2: เขามีอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังสงสัยเรื่องของหุ้นกู้คืออะไรคุณผู้ฟังไปดูได้นะทาง Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB ไทยนะคะแค่เสิร์ชคำว่า CIMBไทยแบงค์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลย www.cimbthai.com นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์นี้นะ026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาเลยนะคะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงแล้วครับไปวิศวะรายงานตัวครับคุณผู้ฟังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะอยู่บนการจราจรที่ติดขัดหรือยังวันนี้ก็โหดๆอยู่นะพี่เป้มาเนี่ยเกือบแล้วเกือบไม่ทันแล้ว

ข้อความนี้บอกว่าติดมากค่ะ2กิโลเมตรตอนนี้ใช้เวลาประมาณ45นาทีแล้วนะครับพี่เป้ติดจนท้อหาวไปร้อยตลบค่ะพี่เป้ทำไมวันนี้พี่เป้มาทันสั้นๆเป้เก่งไง

ข้อความที่ส่งมาจากอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดน่านน้ำท่วมแล้วพี่แป้ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยโอ้ยตายคำว่าน้ำท่วมนี่มันก็แอบนึกแล้วแบบน่ากลัวเหลือเกินนะฮะสู้ๆแล้วกันนะครับส่งกำลังใจให้รัวๆส่วนทางกรุงเทพตอนนี้แดดแรงอยู่นะฮะฟ้าสว่างแบบโอ้โหนะฮะก็น่าจะเจออากาศร้อนอยู่แต่ถามว่าตกไหมช่วงนี้ก็ตกนะช่วงเย็นๆก็ฝนตกนะฮะก็มีน้ำเจิ่งนองบ้างนะครับแต่ปีนี้ที่กทมไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมนองนะฮะเออคุณผู้ฟังไม่ค่อยเนาะรู้สึกไหมผมไม่ค่อยได้เจอแบบนั้นนะครับเอออ่ะงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเล่นง่ายๆครับรายงานสภาพอากาศแล้วกันอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนบอกมาสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ครับ

างนาแดดจ้ามีเมฆเล็กน้อยอากาศร้อนนิดๆค่ะวันนี้ฟ้าสวยมากเลยค่ะที่คูบอนเนี่ยระยองแดดเปรี้ยงแต่เช้าเลยครับพี่เป้

0: ฮะลำปางบรรยากาศตอนนี้ฝนตกปล่อยๆค่ะพี่เป้แน่นอนมาก
1: โอ้โหฝนตกปล่อยๆนี่อากาศดีเลยเนาะ
0: ปิ่นเกล้าขมุกขมัวค่ะพี่เป้สาทรเหนือร้อนแดดแผดเผาค่ะหลากหลายกันไปนะฮะเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะเอทามฟังฟินฟังได้ทุกที่เอทามไม่ใช่เอทามสิต้องบอกว่ากรีนเว็บ everywhere เออ

ชอบข้อความนี้จังเลยนะฮะส่งมาจากพิษณุโลกนะฮะบอกว่าพิษณุโลกวันนี้ท้องฟ้ามาในธีมสีเทาแต่เรายังมีความหวังนี่น่ารักมากโอ้วันนี้ทุกคนแหงหน้าขึ้นฟ้ากันหมดเลยชอบชอบนครนายกอากาศดีไม่มีแดดไปทำงานกันครับน่ะเออน่ารักมากนะฮะสู้กันต่อไปเนาะนะครับสะพานควายดูคลึ้มๆนะฮะเอ๊ะหรือฟิล์มในรถเรามืดน่ะน่าจะรวมๆกันหรือเปล่าบุรีรัมย์ฝนตกตั้งแต่ตีห้าพี่ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับพี่เป้ไอ้ยะเชียงใหม่ไร้แดดมีแนวโน้มที่ฝนจะตกครับนะนะฮะโอ้วันนี้มาหลากหลายมากนะฮะนนทบุรีแดดออกแต่เมฆดูครึ้มๆค่ะนะนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปจะตกช่วงไหนนะฮะอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนสู้กันต่อคุณผู้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้มีบางคนบอกว่าต้องการแบบอัพสกิลหน่อยพี่เป้อยากให้แบบตื่นตื่นหน่อยตื่นตื่นไปเชิญศิลปูขึ้นเวทีครับมาจิจ้ากับศิลปูกันหน่อยเพลงนี้น่าจะช่วยได้ให้คุณได้แบบว่าตื่นตัว

จอศิลปูเข้าไปสดชื่นไม่อ่อมเลยครับพี่เป้คึกคักมาก ดีฮะดีร็อกไปแล้วแดนซ์กันบ้างดีกว่าพวกเราไปพี่ตินาพี่ตินาแดนซิ่งควีนของเรา

หลายคนชอบนะฮะได้ปลุกพลังในการทำงานเราร็อกไปแล้วเนาะเราแดนซ์ไปแล้วเนาะงั้นต่อไปเราสามชาติซะหน่อยก็แล้วกันมาพวกเราพร้อมไปพี่พลล่าสุดเพิ่งเจอพี่พลมา

ีคนบอกว่านี่เดินไปที่ออฟฟิศนะเดินโยกหัวตามเพลงพี่เป้จนเมื่อยมึนหมดละแฮปปี้ล่ะสนุกล่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: คือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
4: รอบเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
8: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
9: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ชื่อเพลงว่าหมายตานะครับอันนี้งานจากกันพัฒน์นะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะครับวันนี้ส่งข้อความมากันแบบรัวๆนะฮะร่วมสนุกกันแต่เช้านะครับโคราชฟ้าครึ้มครับพี่เป้เชียงใหม่ตัวเมืองดูจากตาเปล่าๆนะคร่าวๆนะไม่น่าจะรอดแล้ววันนี้หนักแน่เขาบอกงี้ก็ต้องเตรียมตัวรับนะฮะอยู่ลพบุรีตอนนี้ท้องฟ้าเมฆครึ้มเหมือนคนส่งเลยค่ะโอ้เมฆครึ้มเลยหรอเอานะขอให้สว่างสดใสนะฮะอุดรธานีฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนแล้วครับพี่เป้แม่สอดนะฮะตกตลอด1เดือนที่ผ่านมายังไม่หยุดสักวันจริงมั้ยเนี่ยโหหนักนะเนี่ยตกทุกวันเลยหรออ่ะมีข้อความหนึ่งบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงนะครับลำน้ำสูงกว่าตลิ่งโอ้สองเมตรกว่าไหลเข้าหมู่บ้านเสาไฟฟ้าล้มนะฮะน้ำป่ากำลังหลากไปส่งน้ำหลากกำลังลงไปที่ลำน้ำเอาละอำเภอเมืองน่านนะฮะเตรียมตัวรับน้ำต่อเลยอันนี้ข้อความส่งมานะครับโอ้โหเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยนะฮะดูแลกันดีๆนะครับคุณผู้ฟังนะฮะที่จังหวัดน่านนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้สถานการณ์ดูแล้วจะหนักอยู่ไม่น้อยนะครับนะฮะส่งกำลังใจไปแล้วกันนะครับอ่ะ1ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่แรนดอมไปเจอที่ข้อความนี้จากคุณนิวนะฮะสวัสดีครับคุณนิวครับ
1: สวัสดีค่ะพ
0: ี่
1: เป
0: ้เย้ยินดีด้วยครับคุณนิว
1: ดีใจมากเลย
0: โอ้คุณนิวอยู่ที่ไหนครับตอนนี้
1: อยู่ลำลูกกาค่ะ
0: อ๋อลำลูกกาเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้ขมุกขมัวค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเช้านี้ก็อากาศเย็นสบาย
0: ได้มาขิงมาแอบขิงอยู่นะบางที่ตอนนี้แดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่นะฮะ
1: ใช่งงอยู่ค่ะ
0: โอ้สภาพอากาศแปลกๆนะฮะเป็น
1: ใช่ค่ะใช่แต่เมื่อวานนี้ก็ร้อนเปรี้ยงนะคะ
0: ครับแต่ก็ส่งแรงใจไปให้จังหวัดน่านด้วยเหมือนกันน่านเขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโอเค
1: โดนทุกรอบเลย
0: โอ้นะฮะคุณนิววันนี้ได้หนึ่งเพลงฟังด้วยเพลงที่เลือกคือ
1: ฟังสิฟังของใหม่เจริญกุละค่ะ
0: จัดไปนะครับวันนี้ยินดีด้วยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: ขอ
0: มีความสุขมากๆนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับยินดีด้วยนะฮะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาร่วมสนุกกันขอบคุณชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละแล้วก็ทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% นะครับที่ทิปอินชัวร์

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa no I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยา

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ก่อนใช้
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มาเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วน่ามีอะไรมาอัปเดตจ้า
2: อ่ะเราก็อาจจะกลัวอาจจะกังวลกันเรื่องของ AI ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีผลสำรวจนะคะของ Lloyd Business Barometer นะคะเขาบอกว่า1ใน4ของนายจ้างในอังกฤษนะคะเขาจ้างงานผู้สมัครที่มีทักษะด้าน AI มากขึ้นนะเออแล้วก็1ใน5กำลังสร้างตำแหน่งงานเฉพาะใหม่ๆด้าน AI คือโดยรวมแล้วอ่ะ 54% เขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้มันทำให้เกิดการสร้างงานเขาว่างั้นจากการสำรวจนะคะ 1,200 บริษัทในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในประกาศรับสมัครงานทางออนไลน์ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบริษัทต่างๆต้องการจ้างพนักงานในระดับอาวุโสที่มีทักษะทางด้าน AI ขณะเดียวกันก็ลดการจ้างงานในส่วนอื่นๆนะคะเพราะว่าต้นทุนการจ้างงานที่สูงเนี่ยมันก็ยังคงส่งผลกระทบอยู่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการจ้างพนักงานที่มีทักษะทางด้านนี้แล้วบริษัทต่างๆที่เข้าสำรวจเขาบอกว่าได้ริเริ่มหรือขยายโครงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานด้วยนะโดย2ใน3ของบริษัทที่มีรายได้มากกว่า10ล้านปอนด์บอกว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานมีทักษะทางด้าน AI ซึ่งเขามองว่ามันจำเป็นต่อความต้องการทางธุรกิจมากกว่า 70% ของธุรกิจขนาดใหญ่บอกว่าวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะคะยุคของเทคโนโลยีนะ
1: มันมาแล้วมาแบบเต็มรูปแบบแล้วเน
2: า
1: ะ
2: มันก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะมันก็ถือว่าเราก็อาจจะไปเพิ่มอัพสกิลเพิ่มทักษะอะไรให้ตัวเองกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในด้านต่างๆเพราะเชื่อว่าบางทีเราอาจจะเรานอกจากทางด้านนี้แล้วเรามีความสามารถอื่นอีกไหมนะนะคะเพราะสุดท้ายหลายคนก็อาจจะไปคนพบว่าเฮ้ยเราทำมันนี้ได้นี่นะ
1: เราต้องปรับตัวด้วยแหละแล้วก
2: ็ช่วยส่วนหนึ่ง
1: ที่สำคัญต้องปรับใจด้วย
2: พี่ปรับตัวพอไหว ปรับใจพอเลย
1: ปรับใจนี่ต้องสู้กันนะ
2: แต่พอเลยไม่ได้นะมันต้องเดินหน้าต่อนะ
1: ไม่ได
2: ้
1: ไม่ได
2: ้
1: ครับ
2: ปิดท้ายกันค่ะครั้งแรกของวงการค้าส่งโกโฮเซล
1: go go go we are go wholesale นี่
2: เขาไม่คิดจะเก็บเสียงไว้ทำงานบ้างหรอ
1: ผมสู
2: ้ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะคะเขาเดินหน้าสร้างประสบการณ์การช็อปแบบใหม่ค่ะเขาเปิดตัวแคมเปญ go sticker
1: อุ้ยยังไงอะ
2: แปะอะไรก็ลด
1: หรอ
2: เปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้ทั้งสนุกแล้วก็คุ้มกว่าเดิมด้วยแนวคิดง่ายๆแลกแปะลด
1: คือเรามีสติ๊กเกอร์อยู่ตัวเราใช่ป่ะพอเราจะไปซื้อช็อปอะไรเราก็แปะตรงนี้นี่แน่ลดให้ฉันอยู่นี้อย่างงี้อ่ะ
2: ทะลุได้ไงอ่ะ
1: เอาเก่งไงเป๊ะเก่งคุณรู้จักเหรอ
2: ยิ้มดูมีพิรุษแลกแปะลดให้สมาชิกสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่าอยากลดสินค้าอะไรความพิเศษของแคมเปญนี้คือการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับทุกคนนะคะเพียงแลกรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดเสร็จแล้วก็เอาไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการที่ต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นของใช้หรือว่าอาจจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็รับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะคะอยากลดอะไรเลือกเองแปะเองคุ้มเอง
1: โอ้โหมีความสุขสนุกเนาะในการช้อปปิ้งอะ
2: โกโฮเซลตั้งใจให้แคมเปญนี้เป็นมากกว่าโปรโมชั่นลดราคานะคะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ช้อปที่ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแล้วก็เลือกความคุ้มได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยเขามีต้นทุนแล้วก็สินค้าที่แตกต่างกันนะคะการได้เลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าที่ต้องการจริงก็จะช่วยให้ทุกการซื้อของคุณเนี่ยมีความหมายต่อการบริหารต้นทุนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพบกับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ลดวันนี้ถึง30กันยายนที่ Go Wholesale ทุกสาขานะคะ
1: ค
2: ือความคุ้มอ่ะไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้นะคะครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองเลยนะคะคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเข้าไปที่ Facebook Go Wholesale นะคะแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มเลยค่ะ
1: มีคำถามครับ
2: ถามว่าอะไรคะ
1: สมมติว่าผมกำลังจะซื้อนี่ชิ้นนี้เลยนะปลาแซลมอนเนี่ยนะชิ้นใหญ่นะ
2: แล้วยังไงต่อ
1: แปะ2ดวงได้ปะ
2: คือมีคำถามแต่ไม่ตอบแล้วกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเกิดว่าบังเอิญไปเดินเจอพี่เป้
1: แล้วแปะ2ดวงอ่ะ
2: ก็คือแปะ
1: แปะตัวผมเหรอ
2: แปะเป
1: ้อย่าเรียกนะให้แปะได้แต่อย่าเรียก
2: เรียกด้วยแปะด้วยแปะแปะเงี้ย
1: เดี๋ยวตีเลย
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก Playlist 55 minutes DJ เป้
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 9:00 นกว่าครับคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธนะวันพุธทำไมฮะวันพุธการละครนี่ไงผู้กำกับเป้พร้อมแล้วนะฮะจะกำกับเพลงจากหนังจากละครจากนู่นนี่นั่นนะฮะให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันพี่เป้จะเริ่มจากเสียงร้องของไอซ์สรัญญูไอซ์สรัญญูร้องเพลงประกอบละครได้อารมณ์อยู่นะคุณผู้ฟังเพลงที่ชื่อเพลงว่าแค่มองว่าเรารักกันก็พอจากละครเรื่องคุณชายนะครับ

0: มีคนบอกว่าชอบเสียงพี่ไอซ์เขาเป็นคนร้องเพลงที่มันแฝงไปด้วยอารมณ์ในคำแต่ละคำได้แบบ
1: แค่มองว่าเรารักกันก็พอ
0: นะมันกินใจดีเนาะนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเพลงนะฮะจากละครว่าคุณชายเพลงแรกที่เปิดในวันนี้เนาะเพลงต่อไปทางหนังบ้างเพลงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ฟังกี่ทีก็ต้องปรบมือให้อิงนะครับอิงถ่ายทอดเพลงนี้ได้น่าฟังมากๆอ่ะถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง

พราะจริงๆเพราะจริงๆพี่เป้คะมีเพลงเราสองสามคนหรือยังครับขออภัยด้วยนะฮะหายังไม่มีนะครับเพลงนั้นนะครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะรีบเปิดให้ฟังเลยนะครับเหมือนกับเพลงนี้ด้วยเพลงประกอบละครบ้านนี้มีรักที่อัดเดอะสตาร์ร้องไว้พี่เป้อันนั้นก็ไม่มี คือบางทีมันอาจจะมีไม่ครบนะฮะแต่พี่เป้ก็จะพยายามไปตามล่านะครับเอามาให้นะครับขอติดไว้ก่อนถ้าเพลงไหนเอามาเปิดได้ก็จะมารีบเปิดเลยนะครับเพลงต่อไปอันนี้แอบทึ่งอยู่ไม่น้อยนะครับคือเขาเปิดตัวมาเป็นนักแสดงเนาะแล้วเขาก็ร้องเพลงประกอบละครของเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วร้องได้ดีมากร้องน่าฟังมากนะครับปรากฏว่าย้อนกลับไปดูปรากฏว่าเขาเป็นนักร้องประกวดในรายการThe White Kids มั้ง The White Kids นะฮะน้ององศาคุณผู้ฟังน้ององศาตอนนี้กำลังมาเลยจากซีรีส์อรุณรุ่งนะครับแล้วร้องเพลงนี้ได้เพราะมากชื่อเพลงว่าแสงแรกครับเคยเจอน้ององศาทีหนึ่งร้องเพลงบนเวทีหูน้องร้องดีมากอ่ะร้องดีจนตกใจ

เก่งมากนะฮะร้องเพลงได้ดีมากเลยนะฮะวันที่ผมเจอน้ององศาก็คือบนเวทีเนาะแล้วก็ให้น้ององศาร้องเพลงแบบสดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยตกใจว่าอุ๊ยร้องเพลงดีมากอะไรเงี้ยแล้วพอดีในงานน่ะมีมาเรียมนะครับนั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเชิญมาเรียมขึ้นมาร้องเพลงคู่กับน้ององศาซะเลยนี่แน่อะไรเงี้ยคือน้องร้องดีมากจนต้องเอาเชิญมาเรียมขึ้นมาร้องคู่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงกับมาเรียมไปด้วยกันแบบโอ้โหดีมากนะฮะนั่นก็คือเป็นซีนที่เจอน้องครั้งแรกนะฮะแล้วก็เลยประทับใจประทับใจนะครับอ่ะไปกันที่เพลงละครอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะถ้ายุคก่อนนู้นเนี่ยเรามีปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเพลงละครใช่ไหมครับหลังๆมาปีนี้ยุคนี้ผมว่าบูมสารัตน์นี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะเพราะว่าร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องแล้วร้องนี่ดีเหลือเกินนะครับเพลงนี้ล่าสุดจากบูมฮะบูมสารัตน์นะครับชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจช่ำลองฟังดูนะครับ

ังแล้วใจฉ่ำด้วยเด้อนะเสียงของบูมสหรัฐนะครับมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงละครที่พี่เบิร์ดร้องบ้างเพลงนี้พี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับพี่เบิร์ดร้องเพลงประกอบวิมานทรายไว้ครับชื่อเพลงว่าใครคิดถึงอ่ะพี่เบิร์ดเพลงนี้พี่เบิร์ดก็ร้องเพราะนะทุกคนเคยฟังบ้างหรือเปล่า

ข้อความนี้บอกว่าขอเพลงละครที่พี่เป้เคยเล่นน่ะอุ๊ยตายมันนานมากแล้วนานหลายสิบปีมหาไม่มีแล้วบางนั้นอ่ะเอาละครของคนอื่นก่อนแล้วกันเนาะ

0: ีคนบอกว่าชอบมากเลยแพะเพลงนี้ร้องดีเนาะโบกี้ไลออนนะครับหลายคนก็ติดใจในน้ำเสียงแล้วก็วิธีการร้องนะครับยิ่งได้ไปดูคัมเบอร์ไลฟ์นะครับโอ้โหปลื้มอกปลื้มใจกันใหญ
1: ่ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: มีคนทวงเพลงนี้แหละพี่เป้ว่าพี่เป้ก็เคยเปิดให้ฟังบ่อยๆอยู่ไม่น้อยนะครับในช่วงของวันพุธการละครนะครับแต่ว่าก็ยังทวงถามอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากฟังซ้ำๆนะครับเพลงนี้อึ๊บละอองดาวฟังแล้วมันละมุนละไมมากเลยเนาะพี่บิลลี่โอแกนร้องไว้นะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

อ่ะพร้อมเอามือทับอกยังครับคุณผู้ฟังแล้วก็พูดพร้อมกันว่าโอ้แม่เจ้าเอาแล้วเพลงอะไรหนอเอาแล้วมีคนบอกว่าอุทานว่าคุณพระได้ไหมคะได้จ้าฟังดีๆ

0: ขนลุกไหมขนลุกไหมพวกเราเป็นไงล่ะโอ้โหเอามือทาบอกกันเป็นแถวเลยนะฮะส่งมาเต็มเลยกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะฮะที่ยังจำเพลงนี้กันได้แล้วก็มีความสุขกับเพลงนี้กันด้วยนะฮะนะครับปีลึกมากแต่ร้องตามได้ทุกคำดาวพระศุกร์นะฮะเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่อยู่ในใจของพวกเราเลือเกินนะครับพี่ก้อยสรัญชาติร้องเพลงนี้เอาไว้ได้ขนลุกจริง
1: ๆโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่ง

0: แรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีคนถามว่าพี่เป้มันประมาณปีไหนอะดาวพฤหัสอะถ้าดาวพฤหัสของพี่ก้อยสัญญาร้องเพลงนี้นะน่าจะอยู่แถวๆปี37-38แถวๆนั้นนะคุณผู้ฟัง30กว่าปีมาแล้วอายุเพลงนี้นะฮะอ่ะมาที่ Debut Track ครับขัดนิดนึงขัดจังหวะนะฮะของในช่วงของวันพุธการละครนะครับก็จะเป็นเพลงใหม่จากวงมีนนะแนะนำเพลงนี้ครับเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมอ่ะลองฟังดูนะครับ

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้บทพูดการละครนะครับพุ่มกับเป้คงจะต้องขอปิดนะฮะการละครด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับที่เราไม่ได้ฟังกันนานมากเหมือนกันจำได้ไหมจุดนัดฝันพี่เจพี่เจจิตรินวัฒนสิงห์ของพวกเรา

0: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกกันนะครับบอกว่าพี่เป้ทราบข่าวพี่เรหรือยังพี่เป้ก็ว่าเรไหนเรแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่ายังไม่รู้เลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามเช็คกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลายข้อความส่งมาบอกนะครับบอกว่าที่ไทยรัฐบันเทิงนะฮะได้แจ้งว่าพี่เรเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะสาเหตุอะไรนะครับยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังนะครับผมก็เลยเข้าไปดูในเพจของไทยรัฐบันเทิงนะครับเขียนไว้ว่าสุดช็อกเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตแล้วจากไปในวัย49ปีตอนนี้มีข้อมูลอยู่แค่นี้นะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับกับการอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียไปในวัยนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวด้วยนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
8: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
7: สูตร 0% น้ำตาลทราย
8: แต
9: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: รอบเคี่ยวเคี่ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ับความสตรองของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และบทบาทคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูก
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากตัวแม่ที่เคยใช้อารมณ์ปะทะทุกมรสุมสู่คุณแม่ที่ใช้สติพยุงธุรกิจเพื่อคนที่รักหนิงปณิตาฟังความจริงจากหัวใจของเธอพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: กรุงเทพก็ไม่น่าจะรอดนะฮะ
5: กรุงเทพก็
4: มาแล้วเมฆเต็มท้องฟ้าแล้วนะครับ
5: โอ้โหในช่วงหลายวันมานี้ก็คือต้องติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของฟ้าฝนนะคะ
4: ก็ตก
5: ทุกวันนะแต่ว่าในหลายๆพื้นที่เหมือนมันแบบ
4: หนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไปนะ
5: ใช่นะคะบางพื้นที่ก็คือเมฆดำๆก็คือมาแล้วก็พัดไปก็คือไม่ตกก็มี
4: ก็โชคดีไป
5: อาจจะเป็นแบบปล่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูที่จังหวัดน่านมีรายงานว่าวิกฤตเลยนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่อ่ะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขว้างนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากก็คือไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังก็คือบอกว่ามิดชั้นหนึ่งอะนะคะก็เดือดร้อนนะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็กระทบต่อเส้นทางหลายจุดเหมือนกันนะไอ้อย่างน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางคือบอกรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256นะคะก็มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกกระแสน้ำตัดขาดนะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้เหมือนกันนะคะคนที่อาจจะจำเป็นจะต้องเดินทางอันนี้ก็คือจะต้องตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่นะคะอย่างโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยก็คือเขาก็ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องติดตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็เส้นทางอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะก็คือยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะทางกรมอุตุเขาก็แจ้งเตือนเหมือนกันว่าในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะในช่วงเวลานี้แหละภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ก็คือเร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะคือทางจังหวัดน่านเขายังขอให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แบบพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอ่ะหรือว่าพื้นที่ที่ใกล้ลำน้ำพื้นที่เชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของขึ้นที่สูงนี่คือต้องแล้วอ่ะ
4: ใช่เพราะเจอคำว่าน้ำป่าไหลหลากด้วยเนี่ยคือหนักเลยนะฮะ
5: นะคะก็เตรียมพร้อมแหละเรื่องของการอพยพหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสะพานชำรุดหรือว่าบริเวณที่มันมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวก็เพื่อความปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าใครที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปก็ตรวจเช็คเส้นทางและสภาพอากาศด้วย
4: ครับ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
6: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: มีหลายข้อความส่งมานะครับบอกว่าอยากให้พี่เป้ช่วยตามข่าวพี่เรย์แมคโดนัลด์หน่อยสิครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับพี่ข่าวปลอมหรือเปล่านะฮะผมก็ภาวนาให้มันเป็นข่าวปลอมนะครับนะฮะสาเหตุเกิดจากอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับก็ยังคือตามที่ตามดูก็พยายามจะดูในส่วนของเพจที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆเนาะอย่างเมื่อกี้ก็เข้าไปดูของเพจไทยรัฐมานะฮะไทยรัฐบันเทิงเขาก็แจ้งข่าวไปแบบนั้นนะครับว่าเสียชีวิตนะฮะลงแล้วนะครับสำหรับเรย์แมคโดนัลด์นะครับบางเพจก็เริ่มให้ข้อมูลนะฮะว่าเสียชีวิตอย่างสงบภายในบ้านพักย่านพัฒนาการนะครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามดูในเพจใหญ่ๆนะฮะนะครับว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่นะครับก็ ภาวนาว่าขอให้เป็นข่าวปลอมแล้วกัน

ขอบคุณหลายๆข้อความนะครับส่งมาบอกกันไปตามดูเพจต่างๆนะฮะของสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับตอนนี้เริ่มลงข่าวแล้วนะครับข้อมูลในมือผมล่าสุดนี้นะครับเขาบอกว่าได้รับการยืนยันนะครับจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับว่ามีทีมได้รับแจ้งช่วงประมาณ 7:00 นนะครับว่านักแสดงชื่อดังเรย์ แมคโดนัลด์นะครับได้เสียชีวิตที่บ้านพักย่านพัฒนาการโดยทางตอนนี้ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับได้เดินทางมาที่บ้านของคุณเรย์แล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นต้องรอทางทีมแพทย์แล้วก็ครอบครัวชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับเรารู้จักเรย์ แมคโดนัลด์มาตั้งแต่ทินทอล์กนะคุณผู้ฟังเนาะเรย์ทินทอล์กนะครับแล้วก็โอเนกาทีฟนะครับก็ยังเป็นหนังที่อยู่ในใจของพวกเราตลอดการด้วยนะครับณวันนี้คุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากไปในวัยที่อายุ49ปีครับคุณผู้ฟังเพลงนี้จากโอดิเกทีฟนะครับเปิดส่งให้กับเรย์แมคโดนัลด์แล้วกันนะครับ

ีคนบอกว่าเดือนสิงหาปีนี้ใจร้ายมากมีแต่ข่าวเศร้าๆแล้วก็เรื่องของการสูญเสียเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะฮะกับครอบครัวของเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับ

พี่เป้มีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่บิวกินร้องเอาไว้ความหมายเพลงนี้ดีมากๆนะครับ See You Somewhere ครับ

มีข้อความหลายข้อความเหมือนกันบอกว่าอัปเดตข่าวพี่เรด้วยครับพี่เป้อะไรเงี้ยนะครับก็ณวันนี้ยังอัปเดตได้มากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าคงต้องรอทางทีมแพทย์แล้วก็ครอบครัวออกมาชี้แจงนะครับคุณผู้ฟังนะครับหลายข้อความก็เลือกเพลงนะครับที่จะมอบให้กับพี่เรกันนะครับผมก็จะพยายามไล่เรียงเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆกันละกันในชั่วโมงนี้นะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: หลายข้อความมากนะครับที่ส่งมาพูดถึงเรเมดอนัลนะครับในหลากหลายแง่มุมที่ได้รู้จักเนาะโตมาด้วยกันนะฮะตั้งแต่สมัยทีนทอล์กอะไรเงี้ยนะครับข้อความที่บอกว่าเสียใจมากเรเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศเลยนะจากรายการที่เรขับตุ๊กๆไปเที่ยวทั่วไทยโอ้ภาพนั้นเป็นภาพที่เราจดจำได้แม่นๆเหมือนกันนะครับเขาได้ไลฟ์เพลงนี้จากวันใหญ่นะครับแค่ได้คิดถึงครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันนี้พี่ไปขออนุญาตงดเล่นทายเพลง1วันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: yeah!

0: ใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คุณผู้ฟังครับตอนนี้หลายๆสำนักข่าวนะครับก็ได้อัปเดตเรื่องราวของคุณเรมเบอร์โดนัลเพิ่มเติมมานะครับก็ลงเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะครับบอกว่าคุณเรมเบอร์โดนัลนะครับเสียชีวิตบนโซฟาครับคุณผู้ฟังนะแล้วกล้องวงจรปิดนะครับก็เปิดพบว่าหมดสติล้มลงนะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆครับคุณผู้ฟังนั่นคือล่าสุดที่ได้ข้อมูลมานะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้เปิดให้กับเรหน่อยได้ไหม

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เวลาใกล้หมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับแสดงความเสียใจให้กับเรย์แมคโดนัลด์กันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลงานต่างๆนะกำลังใจต่างๆที่ได้รับจากเรย์นะครับแรงบันดาลใจต่างๆอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าเพิ่งดูรายการใบเมื่อคืนนี้เองนะครับของพี่เรย์อะไรเงี้ยนะครับพาเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับสำหรับเรย์แมคโดนัลด์นะครับวันนี้เวลาพี่เรย์หมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่8 โมงนะครับ

0: าหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่

0: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าวว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมย์ที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
6: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
7: มีมี่วิต้าวอนมีมี่วิต้าวอน
5: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
7: มีมี่วิต้าวอน
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
10: ้สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ต๊อกนะคะ
11: สวัสดีพี่โบนะสวัสดีโมงนะคะ
10: ใช่แล้ว
11: เนาะเจอกันชั่วโมงนี้นะคะเมื่อกี้เรายังพูดคุยกันเนาะ
10: ใช่
11: เรื่องของ
10: พี่
11: เรแมคโดนัลด์
10: ใช่จริงๆก็มีข้อความของคุณผู้ฟังเขียนมาเยอะเหมือนกัน
11: มากมายเลย
10: แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เรเน
11: า
10: ะ
11: ใช่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของสาเหตุอะไรต่างๆก็คือเดี๋ยวรอทางครอบครัว
10: จริงๆข่าวเพิ่งออกมาชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมฮะ
11: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็ถามมาเหมือนกัน
10: พอโบดู ติดตามจากในโซเชียลนี่แหละก็เห็นประมาณสักประมาณ 30-40 นาทีที่ผ่านมา
11: ใช่แล้วก็น่าจะได้รับทราบข่าวพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามรายละเอียดเรื่องของผลชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งดีกว่า
10: ครับผม
11: นะคะ
10: ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
11: ใช่ค่ะนะคะเพราะต้องบอกว่าเรนนี่เป็นไอคอนในยุคกลางสุด
10: ไอคอนและไอดอลแบบสุดๆโตมากับพี่เรย์อ่ะ
11: ใช่
10: ทุกวันนี้ยังดูอยู่เลยพุทธาเรย์อ่ะ
11: ใช่ใช่
10: เรลอนอย่างเงี้ย
11: นะคะดูคลิปดูอะไรต่างๆที่เวลาเขาเดินทางเนาะ
10: ดู
11: คือน่าจะเหมือนกับเรียกว่าเป็นสายเป็นไอดอลสำหรับสายท่องเที่ยวเดินทางเลยนะ
10: แล้วพี่เขายังดูมีพลังมากๆเลยอ่ะเราดูทุกวันนี้รู้สึกว่าพี่เขาวัยรุ่นมากแล้วก็แบบยังอยากดูอะไรเยอะเลยอ่ะจากผลงานของเรลอนเนี่ยไงฮะ
11: ใช่นะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะ
10: ครับผม
11: นะส่วนชั่วโมงนี้เราติดตามหน่อยนะคุณผู้ฟัง3เดือนผ่านไปขัดข้อง18ครั้ง
10: นั่นคือ
11: รถไฟฟ้า
10: 3เดือนเองเนาะ
11: มันเอะอะขัดข้องมันก็ไม่ไหวเนาะคุณบอยมันต้องตรวจสอบ
10: ใช่งานทุกวันมันมีปัญหาน
11: ะคะคุณพิเชษฐ์คุณนาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะบอกว่าได้ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาก็มีการติดตามประเด็นต่างๆที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการค่ะโดยเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นรวม18ครั้งคือมันมีทั้งระบบขับเคลื่อนระบบเบรกระบบประตูรถระบบจ่ายไฟฟ้ามีเรื่องของจุดสับรางเครื่องนับเพลาระบบอนุสัญญาณมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็เหตุอื่นๆด้วยนะคะซึ่งกรมการขนส่งทางรางก็เน้นย้ำแหละเรื่องของการเพิ่มความถี่นะคะในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบรางก็คือต้องตรวจสอบให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้ตรวจพบความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รักษาสภาพโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอนะคะรวมไปถึงขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางคือแหมเราก็ใช้คำนี้กันเยอะเหมือนกันเนาะถอดบทเรียนนะคะจากกรณีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ตกรางบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง
10: ถอดแล้วต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ถอดแล้วก็ทิ้งไว้
11: นะคะซึ่งตอนที่มันเกิดขึ้นกับแอร์พอร์ตเรลลิงก์ก็คือมันไปขัดขวางเส้นทางเดินรถแล้วก็โอ้โหเป็นแบบเป็นวันน่ะเรื่องใหญ่เพื่อที่จะเอามาพิจารณาทบทวนแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะรวมทั้งจัดหาแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สนับสนุนการกู้รถตกรางให้มีความเหมาะสมและเพียงพอนะคะจะได้แก้ไขเหตุขัดข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดระยะเวลาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
10: ครับผมเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดความขัดข้องเนี้ย มันเสียเวลาม
11: ากๆ
10: แล้วก็มันทำให้แต่ละวันโหมันพังไปได้เลยเน
11: า
10: ะน
11: ั
10: ดเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะ
11: ทำให้การเวลาหลายๆอย่างมันพลาดไปหมดอ่ะ
10: มันคือการสัญจรหลักของหลายๆคนเลยอ
11: ่
10: ะ
11: ใช่แล้ว
10: นะครับ18ครั้งเยอะไปเนาะต่อ3เดือนน่ะแต่เป็นกำลังใจนะเราไม่ได้แบบติให้มันแบบเพื่อจะต่อว่าอย่างเดียวก็อยากให้มันดีขึ้น
11: ใช่
10: นะ
11: ก็ติเพื่อก่อ
10: ใช่ติเพื่อก่อนะครับจะถอดบทเรียนแล้วก็ต้องเอาไปถอดจริงๆเนาะหลายๆเรื่องนะจริ งน
11: ี้
10: ไม่ได้หมายถึงรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะผมว่าทุก
11: เร
10: ื่
11: อง
10: เลยอ่ะ
11: นะเพราะว่าเรามันเกิดเรื่องขึ้นมันก
10: ็
11: เราก็จะได้ยินคำนี้อยู่ทุกครั้ง
10: อย่าให้มันไปเหมือนคำสวยงามเฉยๆอย่างมันต้องเรียนรู้แล้วมันต้องแก้จริงๆเนาะ
11: ค่ะอยู่กับพี่โบค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวรอบเที่ยงกลับมาเจอกัน
10: ค่ะ Green
9: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: DJ Bo มาแล้วนะครับ11โมงกับอีก4นาทีอยู่ด้วยกันครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับก็วันนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ออฟฟิศหรือว่าอยู่ที่ไหนส่งมาคุยกันได้นะครับเช้านี้มีเมนูอาหารส่งมาแล้วจากน้องสัสสีส่งมาตอน11โมง3นาทีนะครับเป็นข้าวไข่ดาวกับไส้กรอกสัสสีใช่ไหมที่บอกว่าชอบกินไข่เนี่ยเขาบอกว่าฟินฟินเหมือนเดิมค่ะนะครับก็มีเมนูส่งมาแล้วเนาะนะครับนะครับวันนี้มีคนขอเพลงมาหลายเพลงเลยนะครับแล้วก็มีการแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เรเนี่ยมาหลายข้อความเหมือนกันขอบคุณข้อความจากชาว Green Wave ด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะ2ชั่วโมงก็มีเพลงไหนอยากฟังหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะเล่าวันนี้เนี่ยจริงๆส่งมาแชร์กันได้นะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับกันที่นี่ 106.5 Green Wave ครับเลือกเพลงแรกวันนี้นะครับเป็นงานของ Body Slam ครับผมนี่คือทางกลับบ้านครับ

วันนี้ก็จะมีข้อความนะครับแสดงความเสียใจนะครับถึงพี่เรมาหลายข้อความเลยนะครับก็จะมีทั้งพูดถึงว่าพี่เรเนี่ยเป็นขวัญใจนะครับแล้วก็ได้ดูหนังของพี่เรหลายๆเรื่องเลยที่เขียนกันมานะครับเนี่ยอย่างคุณชุติการก็บอกเสียใจจังเลยพี่โบใจหายโตๆมาด้วยกันจริงเนาะผมรู้สึกว่าหลายๆคนนะครับก็จะได้โตมากับผลงานของพี่เรนะหลายๆคนก็จะบอกเหมือนกันว่าได้ดูตั้งแต่พี่เรเนี่ยเป็นพิธีกรรายการทีนทอล์กนะครับอันนี้เยอะผมก็จะดูทีนทอล์กนี่แหละดูวีซ่าที่พี่เรเขาจะเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทุกๆรายการแต่ก่อนก็จะมีพุทธาเรมีหนังที่ชอบมากๆก็สมัยก่อนก็จะมีอย่างฝันบ้าคาราโอเกะนะครับที่ชอบที่สุดก็คือพุทธาเรที่เล่นด้วยกันเนี่ยเรื่องเฟกโกหกทั้งเพย์นะฮะที่มีพี่อ้ำเป็นนางเอกนะครับตอนนั้นเท่มากแล้วในแก๊งเพื่อนก็จะบอกเลยว่าใครจะเป็นพี่เรเป็นพี่ต้าหรือว่าจะเป็นพี่อยู่ดีๆลืมพี่ลีโอพุทธนะครับผมก็คือเป็นขวัญใจคือเป็นไอดอลอะฮะก็ผมเชื่อว่าข่าวนี้ก็คงจะสะเทือนใจหลายๆคนเหมือนกันนะครับก็เนี่ยมีส่งข้อความกันมาเยอะมากมีขอเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดกันให้นะครับวันนี้ยังอยู่กับโบนะครับ11โมงกับอีก18นาทีเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับ 106.5 Green Wave วันนี้มีเพลงไหนที่อยากจะฟังหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะพูดคุยทักทายกับโบนะครับส่งมาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ชาว Green Wave ขอมาในเช้าวันนี้นะครับงานของพี่ป๊อปปองกูลและนี่ก็คือภาพจำนั่นเองฮะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

TrackChilling Track นะครับกลางชั่วโมงแบบนี้นะครับก็เป็นเพลงจากคุณคัตตะวันนะครับขอมาเขาเขียนมาบอกว่าพอรู้ข่าวพี่เรย์เนี่ยใจหายค่ะเราเติบโตมาพร้อมๆกันในยุค ของเขาขอเพลงประกอบหนังโอเนกาทีฟนะครับรักออกแบบไม่ได้จริงๆมีหลายๆคนบอกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับมีหลายท่านเลยได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยชอบสุดๆนะครับดูมาตั้งแต่เด็กรักออกแบบไม่ได้เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่พี่เรย์เล่นไว้ค่ะพี่โบขอเพลงแค่เธอรักฉันของพี่ตาทาส่งให้พี่เรย์เนี่ยมีความสุขอยู่บนนั้นนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงแล้วก็เป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนนะครับนี่คือแค่เธอรักฉันครับงานจากทาทายังครับผม

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: นี่ไงมีคุณฟังนะครับบอกคุณกุ๋ยเนาะบอกหนังเรื่องโอเนกาทีฟนี่คือที่สุดเลยครับนะครับแล้วก็มีคนนี้ไม่ได้ระบุชื่อนะครับไม่ได้เขียนชื่อมาบอกใจหายเลยค่ะพี่เรย์เป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวเลยค่ะจริงเนาะสมัยก่อนรายการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีเยอะไงรายการวีซ่าแล้วก็อีกหลายๆรายการที่พี่เรย์พาไปเที่ยวเนี่ยก็เป็นการเปิดโลกเนาะแล้วแต่ละที่เหมือนกับไปแบบสไตล์แบ็คแพคเกอร์ไงก็จะแตกต่างจากรายการอื่นๆนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยใน YouTube ยังมีรายการแล้วก็มีคลิปดีๆพี่เรย์เนี่ยเยอะมากจริงๆถ้าหลายๆคนคิดถึงเนี่ยวันนี้มีเวลาก็ลองเปิดดูก็ได้นะครับเป็นการระลึกถึงเนาะพี่เรย์จริงๆยังมีรายการสนุกๆมีคลิปดีๆให้เราได้ดูกันอีกเยอะเลยนะครับก็ยังไงก็เราก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับก็มีเมนูส่งมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหายไปไหนแล้วนี่ไงวันนี้เที่ยงมีน้ำพริกปลาทูนะครับคุณกบพิกุลส่งมานะครับมีอีกเมื่อกี้เห็นหายไปไหนนะใครมีเมนูอะไรเพิ่มเติมเที่ยงนี้ลองส่งกันมาหน่อยสินะครับคุณผู้ฟังอ๋อนี่ไงคุณสันสนีบอกว่าฝนตกทุกวันช่วงนี้นะครับวันนี้รู้สึกเจ็บคอค่ะโดนละอองฝนมา2วันแล้วใช่เดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกหนักจริงนะคุณผู้ฟังเมื่อวานอยู่ดีก็ลงมาหนักมากผมมาถ่ายบ้านและสวนอยู่โหแทบจะต้องหยุดถ่ายเลยอ่ะมันหนักจริงฮะเขาบอกว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณสันสนีฝากมาทานข้าวต้มกุ้งค่ะพี่โบนะครับทานให้อร่อยนะครับใครมีเมนูอะไรเพิ่มเติมเที่ยงนี้ลองส่งกันเข้ามานะครับพูดถึงโอเนกาทีฟนะครับยังมีอีกหลายเพลงเลยที่เป็นเพลงดังนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเพลงนี้ด้วยคุณผู้ฟังขอมานี่คือรักโลกาภิวัตครับขับร้องนี่ขับร้องเลยโลกเบี้ยวครับผม

ตอนนี้เริ่มมีเมนูอาหารเที่ยงหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังหิวแต่ว่าไม่มีไอเดียเลยว่าเที่ยงนี้จะทานอะไรนะครับลองฟังทางนี้นะครับคุณณัฐวุฒิเสนอเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในเลิศของดีรังสิตครับพี่โบเส้นเล็กแห้งหมูสดลูกชิ้นทีเด็ดมากครับนี่ไม่เคยกินเลยในเลิศนะฮะในเลิศรังสิตนะครับอันนี้คุณณัฐวุฒิแชร์มาขอบคุณนะครับคุณณัฐวุฒิจะมีคุณวิยดารัตส่งแกงหน่อไม้ร้อนๆจ้ะนะครับส่วนคุณแอปเปิ้ลนะครับผมบอกว่าวันนี้เปิ้ลทานสลัดโรค่ะพี่โบเปิ้ลรู้ว่าพี่โบไม่ชอบทานดูเฮกติค่ะพี่เผือกให้ทานพี่โบไม่ทานพี่โบทานอะไรคะหมายถึงวันนี้พี่โบทานผัดซีอิ๊วกุ้งมาเพราะเมื่อเช้าพี่โบไปออกกำลังมานะครับอันนี้คุณณัฐวุฒิส่งมาเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในเลิศนะฮะคุณสุวิชยาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โชว์ใต้โต๊ะทำงานเมื่อคืนสนุกมากเมื่อวานนี้ก็ตอนใหม่มาแล้ววันอังคาร 3:30 นะครับใต้โต๊ะ

มีคนของานของเฮียมานะครับ I've got you ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับงานจากเบ็คผลิตโชคนั่นเองหูฟังฮะมีเมนูอาหารเพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณสริศพลบอกว่าวันนี้มาพบหมอมะเร็งตามนัดครับสู้ๆนะครับคุณสริศพลเป็นกำลังใจให้นะครับเที่ยงนี้ข้าวราดแกงพะแนงไก่ไข่ต้มยางมะตูมหมูก้อนทอดเพิ่มข้าวตบท้ายด้วยอเมริกาโน่น้ำผึ้งเย็นอิ่มแปรพุงกลางเรียบร้อยครับผมแหมกินเยอะขนาดนี้ต้องแข็งแรงแน่นอนคุณสริศพลนะครับผมมีเมนูอะไรอีกไหมมีจากคุณอีฟบอกวันนี้ตำน้ำพริกกะปิทานเองมาลุ้นกันนะคะว่าจะทานได้หรือไม่ทานได้สิอีฟยังไงทานให้อร่อยด้วยนะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวโบเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนี่คืองานของ Drama Stream นะครับกับเพลงด้วยความคิดถึงครับผมและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงนะฮะใกล้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจากกรีนเมาส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
3: ์สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วมเอมพาตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
9: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
10: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: 1 2 3 go
12: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์มีหน่อไม้ผัดไข่แกงกระดูกหมูใส่หัวปลีอาหารภาคเหนือพี่โบทานได้ไหมคะ
2: พี่โบทานไหมคะ
1: พี่โบไม่ทานหน่อไม้ค่ะแต่ว่าแกงกระดูกหมูใส่หัวปลีนี่พี่โบน่าจะทานได
2: ้น่าจะทานได้ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วทานได้หรือเปล่า
1: จับละเอียดจังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มันนิดนึง
1: ใช่พี่ต้องทานได้ไหมอันนี้
2: ทานได้ทานได้
1: น่ากินเลยเนาะนี่มีอีกแกงหนูนาครับเด็ดสุดนี
2: ่
1: แกงหนูนาเลยนะ
2: พักแป๊บนึงอันนี้ขอผ่าน
1: หนูนาอยู่ที่ว่าทำเป็นลักษณะยังไงมาเป็นชิ้นๆหรือว่ามันเป็นตัวหรือว่ายังไง
2: ขอกลับไปที่หน่อไม้ผัดไข่แล้วกัน
1: เนาะ
2: อันนั้นน่าจะตาเข้าปากได้แบบอย่างโอเค
1: เนาะมันอาจจะไม่ได้กินบ่อยไงมันไม่สบายใจเน
2: าะเรียกว่าไม่เคยกินดีกว่า
1: ใช่ไหมไม่แต่เข้าใจนะบางคนที่กินแบบเขาก็จะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ย
2: นะคะมันก็มีเมนูนี้อยู่
1: จริง
2: นะคะ
1: ให้น้องผ่านหน่อไม้ไปก่อนแล้วกันเนาะ
2: ได้เลยกินไข่อย่างเดียวแล้วกัน
1: ถ้าหน่อไม้ยังผ่านไม่ได้
2: อย่างเดียวแล้วกันมะ
1: หนูนาน่าจะไปไม่ถึง
2: ไปไม่ถึง
1: ใช่ครับ
2: นะคะช่วงนี้ติดตามกันนะคะเคยได้ยินเสียงจักจั่นร้องกันหรือเปล่าในเมืองในเมืองมันอาจจะไม่ค่อยปะ
1: มีบ้างนะ
2: มีบ้าง
1: แต่จะไม่ได้ยินทุกวันนะ
2: นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะมากอะไรเงี้ยต้องออกไปแบบว่านอกเมืองหน่อยธรรมชาตินะคะอย่างที่จีนมันมีกรณีเกิดขึ้นนะคะมันเป็นกรณีที่เราก็ฮะเหมือนกันนะมันเป็นกรณีของผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งวัย18 ปีนะคะอยู่ที่เมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงเขาสูญเสียการได้ยินชั่วคราวนะคะหลังจากได้ยินเสียงร้องของกองทัพจักรจันทร์คือเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวหันมาฮะใช่ไห
1: มขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เรื่องนี้มันร้อนแรงมากในโซเชียลมีเดียของจีนนะคะคือมีรายงานว่าเมื่อช่วงประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะคือเขาเข้าป่าก็ไปกางเต็นท์แหละอยู่ในป่าในธรรมชาติมันก็จะมีเสียงพวกจักรจันทร์ตอนกลางวันด้วยนะนะคะก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยเสียงดังอย่างนั้นน่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้หยุดเป็นเดือนๆนี่
2: ใช่แต่ว่าเป็นเวลานานประมาณสัก4 ชั่วโมงอ่ะก็ไม่ได้แบบใส่ที่อุดหูหรือไม่ได้มีอะไรใดๆอ่ะเนาะตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าพอตกเย็นน่ะก็คือเริ่มรู้สึกหูอื้อแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแน่นในหูแล้วหลังจากนั้นก็คือมีอาการหูบวม
1: อ้าว
2: เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการฟังเสียงที่มันจะมีความถี่สูงๆก็เรื่องใหญ่อ่ะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะสูญเสียการได้ยินชั่วคราวเนื่องจากว่าได้ยินเสียงดังอย่างต่อเนื่องก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะจนการได้ยินเนี่ยกลับมาเป็นปกติแต่ว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลาประมาณสักแบบ2 อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: นะคะซึ่งก็มีรายงานเขาบอกว่าคุณหมอประจำแผนกหูคอจมูกจากโรงพยาบาลหลักในเครือมหาวิทยาลัยหนิงโปเขาบอกว่าในช่วงทุกๆหน้าร้อนจะมีแบบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเสียงจักรจันทร์จำนวนมาก
1: อย่างนั้นเลยเหรอฮะ
2: อย่างนั้นเลยนะคะซึ่ง
1: ไม่น่าเชื่อ
2: คุณหมอก็บอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าแหมเราแบบเสียงธรรมชาติเนาะมันน่าจะเป็นแบบเสียงบำบัดหรืออะไรอย่างนั้นไม่เป็นอันตรายต่อหูแต่ว่าม
1: ันอาจจะเป็นเสียงแหลมๆเล็กๆได้ป่ะ
2: ใช่ด้วยความถี่เสียงที่มันนานๆเป็นแบบหลายๆชั่วโมงนะคะบอกว่าถึงแม้จะกระจำตัวเดียวเนี่ยจะทำเสียงดังได้ประมาณสัก70 เดซิเบล
1: ครับก็เยอะนะ
2: ก็เยอะแต่ว่ายังได้อยู่นะคะแต่ว่าพอรวมตัวกันน่ะแล้วเสียงมันประสานน่ะ
1: วงไฟเออร
2: ์โอ้ดังทะลุ85 เดซิเบลได้มันเป็นเกณฑ์เริ่มต้นของระดับเสียงที ่มันจะเริ่มทำให้หูเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะคะก็โลกออนไลน์ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะก
1: ็
2: ม
1: ี
2: คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเขาก็บอกว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม
1: ่จริง
2: คือเราเคยคิดว่าเนี่ยการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วแบบได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้มันน่าจะสดชื่นเนาะ
1: นอนสบายๆนะ
2: ก็กลับเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นอาจจะเป็นเอาฮาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าแบบเนี่ยเขาบอกว่าทำไมผู้สูงอายุแบบที่อยู่แถบชนบทส่วนใหญ่ก็จะแบบฮะ
1: ฟังเสียงจักรจันเนี่ยเหรออ
2: ะไรนะโบ
1: อาจจะความถี่นานไปนิดนึง
2: ไม่ค่อยได้ยิน
1: ก็หลายๆอย่างแหละเนาะจริงๆแล้วอ่ะนี่คุณจิราภาก็ส่งมาบอกลาดกระบังเนี่ยจักรจันร้องหลังฝนตกเนี่ยนอนไม่ได้เลยค่ะดังมากจริง
2: ดังมากช่วงหลังๆอ่ะก็เริ่มแถวๆคอนโดเริ่มมาแล้วนะ
1: แต่เราไม่เคยฟังแบบใกล้ๆและอยู่ในปริมาณที่มันเยอะเราก็บอกไม่ได้นะพี่ตองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วมันนานๆต่อๆกันหลายชั่วโมงอ่ะ
1: มันอาจจะไม่ได้ดังขนาดว่าเราไปดูคอนเสิร์ตแต่มันอาจจะเป็นความถี่ บางอย่างที่มันอาจจะมีผลกับหูเราก็เป็นไปได้เนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมคนนี้เขาสี่ชั่วโมงเองอะแล้วไม่ใช่แก่นะ18เองอะ
2: 18เออยังหนุ่มยังเด็กอยู่เลย
1: อ่ะแต่ว่าหมอเขาก็เช็คแล้วมันก็เกี่ยวกับเสียงดังจริงอะ
2: ใช่
1: แปลว่ามันก็ต้องมีผลแหละ
2: อ่าฮะแล้วก็มีผู้ป่วยมาถามหมอก็ค่อนข้างเยอะ
1: เป็นกันเยอะใช่ไหม
2: อ
1: ่ะพวกนี้เราอย่าชะล่าใจนะคุณผู้ฟังบางทีอาจจะคิดว่าเราไปเที่ยวฟังเสียงธรรมชาติแต่ธรรมชาติบางอย่างมันก็อาจจะดังเกินไปอะเน
2: า
1: ะ
2: เออไม่น่าเชื่อเนาะเราแบบเหมือนก
1: ัน
2: นะ
1: แล้วถ้าเทียบจักรจันทร์พันตัวกับเมียหนึ่งคนเนี่ยคิดว่าอันไหนที่หูเราจะชากว่ากัน
2: no comment ออกตัวแรงมาก no comment
1: ทำไมอ่ะพูดอะไรมาหน่อยก็ได
2: ้อ่ำ
1: ๆหรอ
2: คุณผู้ฟังอย่าส่งอะไรมานะอย่าส่งอะไรมา
1: ผู้ฟังลองส่งมาหน่อยสิ
2: อย่าส่งมา
1: จักรจันทร์ 1,000 ตัวนะครับกับเมีย1คนหรือภรรยา1คนเนี่ยอะไรหนักกว่ากันขอคุณสามีชาวกรีนเวฟส่งมาหน่อย
2: เตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะ
1: จะส่งมาจะได้ขออ่านชื่อออกอากาศด้วยว่าเราเป็นพวกเดียวกัน
2: เนี่ยเขาเตือนตัวเองแล้วนะ
1: เขาหยอกเล่นนะ
2: อยู่กับพี่โบกันต่อนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
1: ครับผม

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆจะไ
3: ม่ซ้ายอุ๊ยใช่จ้าพี่ต้อก็ถามว่าภรรยากลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะครับภรรยากับลูกสาวกลับมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้เที่ยงอีก8นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับโบนะฮะชั่วโมงสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันถึงบ่ายโมงนะก่อนที่พียูจะมาอยู่แทนอยู่ต่อช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับคุณผู้ฟังฮะเมื่อกี้ที่ถามไปไงคือเราพี่ต๊อกเล่าข่าวเรื่องของจักรจันที่มันเสียงดังมากแล้วมีหนุ่มจีนนี่เขาไปเที่ยวป่าแล้วฟังจนหูเขาไม่ได้ยินเนี่ยจนหูบวมอ่ะก็เลยถามว่าอัดจักรจัน 1,000 ตัวกับภรรยาเนี่ยคิดว่าอะไรทำให้หูเราชาได้มากกว่ากันนะครับมีชาวกรีนเวฟนะครับอันนี้ใจกล้าเป็นหัวหมูทะลวงฟันส่งมาแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วกันนะฮะเพราะอาจจะมีผลกับคุณพี่ได้คุณพี่ทอทหารท่านนี้ตอบมาแล้วจักรจันทร์ 1,000 ตัวกับภรรยาเขาตอบสั้นๆว่าเมียครับสุดยอดฮะตบมือให้เลยฮะพี่คือคนกล้าท่านเดียวเลยนะฮะที่ส่งมานะครับนอกนั้นไม่มีใครส่งมาเลยผมก็เลยขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเป็นตัวย่อเป็นพี่ทอทหารแล้วกันนะครับพี่สุดยอดพี่เป็นลูกพี่ผมเลยผมให้พี่เป็นลูกพี่เลยนะครับส่วนคุณชมชนกบอกว่าโบบอกมาก่อนสินะครับผมมีคำตอบเดียวอยู่แล้วนะครับจักรจันทร์ 1,000 ตัวสิครับนี่คือคำตอบของผมนะครับจริงไม่จริงไม่รู้แหละเอาตอบไปก่อนดีกว่านะครับคุณแอร์จรินก็ตอบมาบอกเอาจักรจันทร์ 1,000 ตัวมาเปรียบเทียบกับเมียเนี่ยนะช่างกล้าเนาะเอาไม่ได้ตอบเนี่ยอันนี้ต่อว่ามานี่นะครับส่วนคุณสุวิชยาบอกพี่โบยันนี้กลับบ้านไปเนี่ยจะได้นอนในบ้านหรือว่านอกบ้านเอาในบ้านสิครับก็ผมตอบแล้วว่าจักรจันทร์ 1,000 ตัวสิครับภรรยาผมในเสียงเบาจะตายนะครับไปฟังเพลงดีกว่าครับเอาไปว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินส่งมาได้เลยนะครับไปนี่เลยเปิดต้นชั่วโมงนี้ฮะด้วยงานของว่านไฉมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับนี่เพื่อนบ้านผมเองบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลยคุณว่านไฉฮะ

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอส.ทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
3: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
2: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
4: หอมโหน่ากินอ่ะหืมอร่อย
2: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู

มาถึงแล้วครับท้ายชั่วโมงนี้กับคัสเซ็ตคลับนะครับผมสำหรับเพลงนี้นะฮะเป็นงานของคริสตินครับของค่ายเบเกอรี่และนี่ก็คือเพลงดาวครับจริงๆมีออกมาหลายเวอร์ชันมากนะคะมีการเอามาโคเวอร์จากศิลปินหลายท่านเลยแต่นี่ก็คือเวอร์ชันออริจินอลนะครับคริสตินครับ

0: ุณเปิ้ลบอกว่าแป๊บเดียวเองพี่โบจะกลับแล้วจัดต่อเลยค่ะครับแล้วกันบ้านดีๆนะคะจัดต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ยูจะมาอยู่ต่อแล้วนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามอยู่กับดีเจพี่ยูนะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับผมวันนี้มีข้อความกันมาพอสมควรเลยนะครับก็ขอให้วันนี้เนี่ยใครที่ทำงานก็ขอให้ทำงานเคลียร์งานกันเสร็จเร็วๆนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ยเดินทางกันปลอดภัยทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันดีๆของชาว Green Wave อีก1วันนะครับกลับมาเจอกับโบได้จันทร์หน้าเลยครับคุณผู้ฟัง 11:00 นจนถึง 13:00 นนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
9: ก๊อบก๊อบ
8: มันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เปิดรับความสตรองของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และบทบาทคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูก
3: Club Inspire Day
2: จากตัวแม่ที่เคยใช้อารมณ์ปะทะทุกมรสุมสู่คุณแม่ที่ใช้สติพยุงธุรกิจเพื่อคนที่รักหนิงปณิตาฟังความจริงจากหัวใจของเธอพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงสิบสยามแค่เธอคิดถึงสิบสยามทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
3: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
8: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions and think why.
12: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
13: That's how we learn to think for ourselves.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
8: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
14: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่าง

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วน

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ติดตามกันนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยศูนย์ AOC 1441เขาแนะนำนะคะสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่นะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์เพราะว่าบางคนนอกจากจะไม่ได้งานแล้วเนี่ยยังเสี่ยงตกเป็นเหยื่อบัญชีม้านะคะก็แนะนำให้ตรวจสอบบริษัทแล้วก็ประกาศรับสมัครงานจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อข้อเสนองานง่ายรายได้สูงที่เกินจริงนะคะซึ่งก็มักจะมีข้อความต่างๆที่ดึงดูดใจนะอย่างเช่นรายได้สูงผิดปกติทั้งที่ทำงานง่ายมากไม่ต้องมีประสบการณ์สมัครได้ทุกวัยทำงานจากที่บ้านใช้เวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงก็มีรายได้แล้วเร่งให้เราตัดสินใจสมัครทันทีโดยอ้างว่ารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ไม่เปิดบัญชีธนาคารหรือมอบบัญชีให้คนอื่นใช้ไม่ส่งข้อมูลบัตรประชาชนภาพใบหน้า username password pin หรือ OTP ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดถ้าถูกขอให้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินแทนบริษัทก็ควรจะเอะทันทีนะคะเพราะว่าบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ดำเนินการในลักษณะแบบนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าผู้เสียหายมีบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าของบัญชีอาจจะถูกเรียกสอบสวนอายัดบัญชีหรือถูกดำเนินคดีถึงแม้จะอ้างว่าไม่รู้คุณก็อาจจะต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

มีคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าขอเพลงรักที่พอดีเหรอให้พี่หลิงหลิงคองหน่อยครับนี่แสดงความยินดีนะครับที่เขาเนี่ยคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี2026นะครับจากผลโหวตทะลุ22ล้านเสียงนะฮะได้อันดับหนึ่งของโลกมาครองนะครับคุณเอิญเขาขอมานะครับไม่มีนะสิผมจัดเพลงนี้แทนได้ไหมครับชื่อเพลงว่ายินดีนะฮะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: นุฟังครับไลฟ์สไตล์เทรนทุกวันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไหนจะเรื่องเทรนเรื่องสุขภาพนะครับการงานการเงินอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกษียณซึ่งเดี๋ยวนี้บางคนนะฮะอายุแค่25เนี่ยเขาก็เริ่มวางแผนเกษียณกันแล้วนะครับแต่ว่าต่อให้ชีวิตเนี่ยคุณจะดูราบรื่นยังไงก็อาจจะเจอเรื่องที่ไม่สมาร์ทได้อยู่ดีนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มาแบบไม่ทันคาดคิดนะฮะตั้งตัวไม่ทันจนทำให้แผนเนี่ยพังครับคนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่สบายใจนะครับผมเนี่ยเลยมองว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ต้องคอยกังวลสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมเลยนึกถึงประกันชีวิตตัวหนึ่งครับนั่นก็คือซัมซุงประกันชีวิตครับเป็นประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทนะครับเพื่อชีวิตคุณให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจทุกช่วงเวลาด้วยสมาร์ทแอดวานซ์โปรเทคชั่นแอนาลิซิสนะครับเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยครับพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดเลยครับอย่าลืมนะครับสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
4: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
6: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้ส

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์ประชาพังพาไปมู
6: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีข้อความนึงขอเพลงนี้เข้ามานะครับสำหรับใครที่เคยบ่นว่าผมไม่ค่อยเปิดเพลงช้านะวันนี้จะให้ฟังเพลงช้าทั้ง2ชั่วโมงเลยนะห้ามบ่นว่าง่วงนะครับ

คไหมฮะจังหวะประมาณนี้โอเคไหมครับที่รักโยกเบาๆอยากย่อยอาหารใช่ไหม

ได้ไหมครับคุณผู้ฟังเออเนี่ยเวลาผมอ่ะลาทีไรนะแล้วก็มีพี่ๆมาแทนนะครับเขาชอบมานินทาผมบอกว่าผมเนี่ยไม่เปิดเพลงช้าเลยนะเนี่ยจัดให้เลยเพลงช้า

0: มีคุณผู้ฟังว่าช่วยเห็นใจคนที่ขับรถหน่อยค่ะช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้เนี่ยคนขับรถจะหลับในเอานะคะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายด้วยเพลงใหม่จากกันนภัทรดีกว่านะครับเป็นเพลงที่หลายคนเริ่มขอเข้ามาแล้วนะครับโดนนะชื่อเพลงว่าหมายตานะครับเพลงมีจังหวะสนุกๆนะฮะ

ดูจากเวลาแล้วนะครับน่าจะได้อีกสักเพลงนะจ๊ะเปิดเพลงปลุกเด็กๆหน่อยดีกว่ามาใครง่วงนะครับโยให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบ Bio-Identical ซึ่งเป็น Active Form ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: แลคุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
7: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
10: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
13: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
14: อัปเดตกันหน่อยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็มีรายงานเมื่อเช้าเพิ่งจะอัปเดตกันไปนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลเลยนะคะในพื้นที่อำเภอปัวนะคะถนนทางหลวงถนนสายรองหลายๆแห่งก็คือถูกตัดขาดใช้เส้นทางไม่ได้นะคะหรืออย่างที่อำเภอท่าวังผานะคะพื้นที่ด้านทิศตะวันออกก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบอกว่าระดับน้ำก็คือสูงจนมองไม่เห็นผิวถนนนะไม่สามารถสัญจรได้นะคะคือตอนนี้บอกว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว8ตำบลจาก12ตำบลก็คือฝนตกต่อเนื่องแต่ว่าระบบโทรคมนาคมในพื้นที่คือส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าบางช่วงอาจจะมีเรื่องของสัญญาณอาจจะขาดหายนะคะเพราะไฟฟ้าดับนะคะโดยที่อำเภอปัวก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ว่าการอำเภอนะคะจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของการอพยพประชาชนก็เร่งเคลื่อนย้ายจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่นะคะขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยนะคะโดยศูนย์อพยพแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวล่าสุดก็คือมีอยู่7แห่งนะคะในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งส่งอุปกรณ์นะคะเรือยางเรือท้องแบนเสื้อชูชีพเจ็ตสกีแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยเข้าพื้นที่นะคะเพราะอย่างที่อำเภอปัวก็คือก็ขอรับการสนับสนุนเจ็ตสกีนะเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังฉลองครบรอบ20ปีนะคะบางจาก Green Miles บางจากจัดโปรใหญ่นะคะแทนคำขอบคุณผู้ที่ใช้รถทุกคนเลยนะคะ20สิงหาคม2569นี้วันเดียวเท่านั้นบางจากลดราคาน้ำมันคุณภาพสูงทุกชนิดเลยลิตรละ1บาทแบบไม่มีขั้นต่ำลูกค้าบางจาก Green Miles รับส่วนลดทันทีที่เติมก็คือตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนหรือตามเวลาทำการของแต่ละปั๊มนะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครฟรีนะแล้วก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการนะคะพร้อมกับรับสิทธิประโยชน์สะสมคะแนนคุ้มๆแล้วก็โปรโมชั่นต่อเนื่องกันแบบยาวๆไป ไปเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมลองแวะเข้าไปดูกันได้นะคะที่ www.bangjagreenmiles.com หรือโทร1651กด4นะคะบางจาก Green Miles คุ้มค่าทุกการเดินทางนะคะ20สิงหาคมนี้วันเดียวเท่านั้น20พรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้แล้วหรอ
14: พรุ่งนี้
0: พฤหัสพฤหัส
14: นะคะก็เรียกว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีบางจากวินมาร์ชนะคะ
0: ครับผม
14: ช่วงหน้านะต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ
0: จ้ะ Green
13: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
15: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงนี้อยากได้ฟิลไหนนะฮะส่งมาบอกได้นะครับตามต้องการเลยครับคุณผู้ฟัง อยากจะโยกแบบไหนนี่ส่งมาบอกได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ตามใจเลยนะฮะแล้วก็มีข้อความนึงเขาบอกว่าคิดถึงเสียงพี่แอดคาราบาวจังเลยครับนี่แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าขอเพลงพี่แอดนะฮะก็เลยเลือกเพลงนี้มาฝากเป็นเพลงที่มีเสียงพี่แอดคาราบาวนะครับ

มาแล้วข้อความนี้มาแล้วร้องร้องเพลงให้ผมฟังอีกแล้วเขาบอกว่าเพลงที่ร้องว่าวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอวันอังคารไปหาได้ไหมชื่อเพลงว่าอะไรนะคะนึกไม่ออกค่ะนี่นะครับชื่อเพลงว่านะครับฟังให้ดีนะคุณผู้ฟัง ชื่อเพลงว่าโอ้ยาวเหมือนกันนะชื่อเพลงเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จากแพทริกอนันดานะครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: เดี๋ยวช่วงหลังๆนะฮะเอาเป็นเพลงที่มีเครื่องเป่าดีกว่าคุณผู้ฟังนะน่าจะเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้นะฮะมีหลายพื้นที่นะครับบอกว่าฝนตกแล้วนะครับครึ้มมาเลยนะครับตอนนี้อโศกก็น่าจะไม่รอดนะฮะครึ้มเหมือนกันนะจ๊ะ

มีคนสงสัยว่าทำไมครับฝนตกเราต้องฟังเพลงที่มีเครื่องเป่าเวลามันครึ้มๆเนี่ยแล้วเราฟังเพลงที่มีเครื่องเป่าเนี่ยมันทำให้โลกไม่ค่อยน่าเบื่อคุณผู้ฟังไม่รู้เป็นเหมือนผมป่ะนะมันดูไม่เหงาอ่ะเวลาฟังเพลงฟิลๆเนี่ย

ื่อวานนะฮะเมื่อวานมีข้อความส่งมาคิดถึงเพื่อนผมนะฮะยอดชายเพื่อนรักนะครับมาแล้ววันนี้เข้ามาแล้วนะครับมาพร้อมกับเพลงโปรดนะครับไม่ใหม่

ซิงเกิลนี้นะครับไม่ไม้จากวงไม้นะครับคุณยอดชายขอเข้ามานะครับเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณเดินทางปลอดภัยโอ้ขอบคุณนะครับแต่ว่าพูดห้วนๆกับผมเลยเหรอ ไม่มีครับไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยเหรอขอบคุณเดินทางปลอดภัยโอ้โหห้วนๆเลยไม่น่าเปิดให้เลยวันนี้ทิ้งท้ายครับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มPink Noiseค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: 1 2 3
6: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐได้เปิดการไต่สวนนัดแรกนะคะในคดีความครั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะระหว่างรัฐต่างๆกับ Meta แพลตฟอร์มโดยการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยนะคะนำโดยอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนตักกี้และนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นกลุ่มแรกจาก29รัฐที่ยื่นฟ้องนะคะโดยมุ่งหวังให้ศาลสั่งบังคับให้ Meta ปรับเปลี่ยนการทำงานของแพลตฟอร์มยกเลิกฟีเจอร์ที่ก่อให้เกิดการเสพติดนะอย่างเช่นการเลื่อนหน้าจอแบบไม่สิ้นสุดแล้วก็เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยโดยกลุ่มอัยการรัฐนะคะได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก Meta ซึ่งอาจจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากข้อกล่าวหาที่ว่า Meta จงใจออกแบบ Facebook แล้วก็ Instagram ให้มีลักษณะเสพติดแล้วก็เก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งส่งผลกระทบต่อวิกฤตสุขภาพจิตของเยาวชนค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Dcash Max Speed Color Shampoo สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ค่ะย้อมง่ายนะคะแค่ฉีกซองแล้วก็เทลงบนฝ่ามือชโลมลงไปบนเส้นผมนะคะทิ้งไว้แค่15นาทีค่ะพร้อมบำรุงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิด 5X Natural Complex Argan Oil ว่านหางจระเข้ Avocado Mulberry แล้วก็ดอกอัญชันนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นอ่อนโยนกับทุกสภาพหนังศีรษะกลิ่นไม่ฉุนนะคะเย็นสบายสีผมเนี่ยติดทนนานถึง72สระที่สำคัญนะคะเขามีให้เลือกมากถึง12เฉดสีค่ะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาว 100% มีถึง3เฉดสีให้เลือกนะคะ M1 สีดำธรรมชาติค่ะ M2 สีน้ำตาลเข้มแล้วก็ M3 สีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็เขาแนะนำเฉดสีใหม่ด้วยนะคะสำหรับการพรางผมขาวช่วยให้ผมขาวขึ้นใหม่ดูกลืนเป็นธรรมชาติค่ะ M4 น้ำตาลมอคค่าประกายทอง M5.28 น้ำตาลคาราเมลนะคะ M5.73 น้ำตาลประกายทองมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ค่ะแวะได้เลยที่ CJ Express Lotus นะคะ Top Supermarket Big C วัดสันร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ Dcash Max Speed ปิดผมขาวง่ายสวยไวค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

วันนี้ทั้งเพลงทั้งข้อความส่งมาด้วยเรื่องเดียวกันเลยนะคะกับการจากไปของน้องเรย์แมคโดนัลด์ค่ะเอาจริงเป็นเรื่องช็อกมากนะเมื่อตอนเช้าที่เห็นข่าวอ่ะพี่อ้อยส่งเข้าไปในกลุ่มของ Green Morning Show ก่อนเลยแล้วก็บอกว่าเช็คข่าวก่อนนะทำไมถึงรู้สึกว่ามันดูตอนนั้นเนี่ยสำนักข่าวเดียวที่พูดถึงข่าวนี้คือไทยรัฐแต่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่เห็นสำนักข่าวอื่นแป๊บเดียวค่ะก็เป็นข่าวที่คอนเฟิร์มออกมาว่าน้องเรย์แมคโดนัลด์จากไปแล้วจริงๆคือทำไมทุกคนจะไม่ช็อกยังดูคลิปของเขาอยู่เลยอะค่ะแล้วจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเรย์ก็ยังเป็นคนที่ดูแข็งแรงมากๆและก็อยู่กับรายการที่เราดูกันมาต้องเรียกว่าโตมาด้วยกันอะตั้งแต่ยุค90เลยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของเรย์แมคโดนัลด์ด้วยคือจริงทั้งพุตต้าเรย์เนี่ยเราทำงานแล้วก็จะเห็นกันมาตลอดตั้งแต่น้องออกอัลบั้มตั้งแต่น้องอยู่ในโอเนกาทีฟหรือทำรายการต่างๆนานามากมายจนกระทั่งล่าสุดเลยคือการทำคลิปและพาเที่ยวซึ่งคลิปก็ยังสนุกมากอยู่เลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเนาะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อ่านทุกข้อความนะแล้วก็เห็นเพลงที่คุณเลือกมาแล้วก็บอกว่าส่งให้กับครอบครัวของเรย์ด้วยส่งกำลังใจด้วยนะคะก็พยายามจะส่งไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้คือเราไม่รู้เลยว่าเวลาจะเป็นของเราอีกนานแค่ไหนดูแลคนทุกคนรอบๆตัวทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดในวันเวลาที่ยังเป็นของเรา

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เอาล่ะก่อนที่จะเปิดเพลงเดบิวต์แทร็กให้ฟังนะคะอันนี้ถามมาบอกว่าพี่อ้อยคะหนูได้ดูทอล์คพี่อ้อยรอบบ่ายโมงไม่แน่ใจว่าจะเลิกประมาณกี่โมงคะเพราะว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเชียงใหม่จริงๆแล้วโชว์ทั้งหมดนะคะทั้งรวมทอล์กด้วยรวมเพลงด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่น่าเกิน3ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นบ่ายโมงบ่ายสองสามยังไงก็ตามน่าจะประมาณบ่ายสามครึ่งตีกลมๆไม่เกิน4โมงเผื่อว่าน้องจะได้ซื้อตั๋วกลับทันนะคะอันนั้นเป็นรอบบ่ายโมงก่อนนะและหลังจากนั้นปั๊บหนึ่งจะมีอีกรอบหนึ่งก็คือรอบหนึ่งทุ่มนะคะไม่ต้องห่วงค่ะพี่อ้อยแรงดีไม่มีตก พยายามออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลานะคะมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดจากพีพีกริดเพลงนี้ต้องบอกว่าได้โปรดิวเซอร์คู่ใจคือ The Toys มาทำให้ด้วยค่ะเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ Your Candy

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: BL
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
0: มีนี่วิต้าวอนมีนี่วิต้าวอน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
0: มีนี่วิต้าวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
0: มีนี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามินบีบีหนึ่งหกสิบสองรักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามินบีหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ยหน้าขึ้นไปแป๊บเดียวนี้รายชื่อเพลงมาเต็มเลยนะคะถ้าเงยหน้าไปอีกข้างนึงโอ้โหฝนดูหนาแน่นมากเลยนะคะหลายๆที่ฝนถล่มอีกแล้วอะค่ะช่วงนี้เราต้องเจอฝนสู้ฝนกันอีกประมาณ4วันถึง5วันนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนนะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะพี่ที่ทำงานจะผ่าก้อนที่สมองจะพูดยังไงดีให้เขาผ่าและให้เขาไม่กลัวดีคะอยากให้เขาไม่กลัวและผ่านไปได้พี่อ้อยว่ากลัวทุกคนเราต้องยอมรับจุดนี้ก่อนแค่บอกเขาเลยว่าอยู่ใกล้หมออยู่ในมือหมอแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวออกมาจะแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นเราทำได้แค่ส่งกำลังใจค่ะแต่ความกลัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วล่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: อัญจันทร์ถึงสุข Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษ

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาซอลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาซอลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคกาแรตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
7: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
5: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องมีกับทางประกันภัย
6: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green News โดย
8: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
9: เนื่องจากว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลนั้นมีการปรับสูงขึ้นนะคะ
10: ค่ะ
9: ก็37.59 บาทต่อลิตรนะเมื่อวันที่12 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีรายงานมานะคะเรือด่วนเจ้าพระยาเขาก็ได้ประกาศปรับค่าโดยสารเรือทุกประเภทนะคะเพิ่มขึ้น1 บาทจากอัตราเดิมนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่21 สิงหาคม 69เป็นต้นไปนะคะก็เขาก็มีเรือหลายสีเนาะเรือธงส้มธงเหลืองธงเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนนะคะจากราคา17 บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น18 บาทตลอดสายนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรือธงแดงอันนี้จะเป็นเรือปรับอากาศนะคะนนทบุรีสาทรจากราคา31 บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น32 บาทนะคะแต่ว่าในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทเขาก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
10: ค่ะค่ะจำได้ค่ะเพราะตอนที่น้ำมันลดเขาก็ประกาศลดเนาะ
9: ใช่แล้ว
10: เหมือนที่เราชอบประชดกันว่าโอ้ยตอนขึ้นนะตอนลงไม่เห็นลงเลย
9: ไม่เห็นลง
10: แต่เขาลงจริง
9: ๆลงนะ
10: พวกเราประกาศกันเองด้วยนะคะว่าเขาลดลงแต่ว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วอะแล้วความไม่มั่นคงแน่นอนในเรื่องของการพูดกันไปพูดกันมาว่าตกลงช่องแคบยังไงนะ
9: เรื่องความผันผวนนู่นนี่ตอนนี้ก็คือ
10: ค่ะ
9: หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันเนาะ
10: เนาะแล้ววันนี้พี่ให้เชื่อว่าหลายๆคนจะยังรู้สึกถึงความใจหายอ่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: พี่ว่าข่าวของเรย์แมคโดนัลด์เป็นข่าวนึงที่กระทบต่อทุกคนจริงๆเหมือนกับว่าเขาอยู่ในความบันเทิงของคนไทยโดยเฉพาะ90น่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: มีใครจะไม่รู้จักเรย์แมคโดนัลด์
9: ก็เป็นยุคที่ทุกคนก็บอกว่าโอ้เราโตมาพร้อมๆกันนะคะในเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการออกเดินทาง
10: ใช่ค่ะ
9: ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะ
10: เขาทำวอล์กทำอะไรพวกนี้แล้วน่าสนใจและสนุกมากอ่ะ
9: ใช่แล้ว
10: พุทธาเรก็สนุกนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดูแบบเราเห็นเขามาตลอดอ่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะ
9: ค่ะ
10: คือเมื่อกี้มีภาพหนึ่งเป็นน้องมิก้าลูกชายแล้วเราเห็นตอนก่อนนั้นเรย์ให้สัมภาษณ์ว่าพอมีลูกปั๊บเขาห่วงตัวเองมากขึ้น
9: อ
10: ่ะแล้วคือน้องมิก้าร้องไห้มากอ่ะ
9: ค
10: ือแบบเห็นแล้วแบบเรายังใจสั่นเลยอ่ะนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยค่ะ
9: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังใหม่ครบจบในสูตรเดียวนะคะคันนี้ว่า Master Dog and Puppy นะคะอาหารสุนัขที่ดูแลทั้งแม่และลูกสุนัขโภชนาการครบถ้วนเลยค่ะเพื่อทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะคะเหมาะสำหรับลูกสุนัขอายุ3 สัปดาห์ถึง 1 ปีค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาสมองแล้วก็สายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การเจริญเติบโตก็คือเหมาะสำหรับแม่สุนัขตั้งท้องให้นมแล้วก็หลังให้นมด้วยนะคะพลังงานและโปรตีนสูงนะช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำนมให้เพียงพอนะคะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายช่วยชดเชยการสูญเสียแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็สารอาหารอื่นๆระหว่างการผลิตน้ำนมนะคะเพราะทุกช่วงหลังความรักเนี่ยต้องการการดูแลที่เหมาะสมนะคะก็ดูแลด้วยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าก็โอ้โหต้องบอกว่าครบจบในสูตรเดียวจริงๆค่ะพี่ห้อย
10: ใช
9: ่คานิว่ามาร์เตอร์ด็อกแอนด์พัพปี้นะคะอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบค่ะ
10: รักเขาดูแลเขาให้ถึงที่สุดค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

เข้าใจค่ะหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ใจหม่นๆนะคะอาจจะด้วยเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งหลายเรื่องการจากไปอย่างกระทันหันนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวปัวที่หน้านี่ก็โดนหนักมากเช่นกันนะคะแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของการควบคุมไม่ได้เนาะวันนี้มาช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์พี่อ้อยซะหน่อยละกันนะคะหลายคนชอบคิดว่าการลืมนั่นแหละจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆแค่เลือกจำเฉยๆนะวันนี้เพลงไหนที่พูดถึงเรื่องของการลืมเลือกเพลงนั้นเข้ามาค่ะแอปเอทำฟังฟินนะคะ

0: ตามลบแทบตายนะคะบางทีมันไม่ได้จำด้วยสมองอะค่ะมันจำด้วยหัวใจเนี่ยสิงั้นจะอิงวัลันทอนนะคะอย่างที่บอกไว้วันนี้จะหาเพลย์ลิสต์ช่วยกันหาเพลงที่มันเกี่ยวกับการลืมเพราะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าการลืมเท่านั้นแหละถึงจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆแล้วแค่จำและทำความเข้าใจค่ะหลายเรื่องไม่ต้องลืมทำความเข้าใจว่าบางเรื่องมันได้แค่นี้จริงๆ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ังเกือบลืมนี่เขาเรียกว่ายังจำแม่นอยู่ใช่ไหมคะบูรินกรุ๊ปไฟเดอร์ค่ะจริงๆช่วงเพลย์ลิสต์มันมีเสน่ห์อย่างนึงนะมันนอกเหนือจากการที่เราได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่แบบอุ๊ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนั้นไม่ได้ฟังนานแล้วคือหลายคนช่วยกันคิดอะค่ะแล้วจะรู้ว่าเพลงไทยเรามันจะมีเพลงจังหวะใกล้ๆกันเนื้อหาใกล้ๆกันอยู่เยอะมากเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเพลงไทยเกี่ยวกับการลืมเยอะเช่นกัน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เอ็มอัธพลค่ะและนี่คือลืมไม่เป็นนะคะนี่แล้วส่วนใหญ่เพลงเกี่ยวกับการลืมอ่ะพอฟังเนื้อจริงๆอ่ะคือเป็นคนจำแม่นทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากอันนี้บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยอกหักตอนอายุเกือบ60แล้วก็มานั่งอินกับเพลงไม่แปลกค่ะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: จริงๆความรักไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลขนะคะและเชื่อว่าก่อนจะเสียใจเราได้รับความชื่นใจมาก่อนนะ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ีเพลงเยอะเลยค่ะแหมแต่เนื้อที่ของเพลงได้อีกแค่เพลงเดียวสิเนาะอันนี้บอกว่าเพลย์ลิสต์วันนี้เจ็บปวดมากนะคะพี่ขนาดหนูไม่ได้อกหักยังเจ็บจี๊ดเลยขอบคุณพี่อ้อยสำหรับการร้อยเรียงเพลงอย่างดีนะคะยินดีค่ะก็พยายามจะทำทุกเพลงถูกใจคุณที่สุดนะปิดท้ายที่เพลงนี้ก็แล้วกันค่ะยังคงย้ำเสมอว่าการลืมไม่ได้แปลว่าต้องลืมและส่วนใหญ่ยิ่งพยายามบอกตัวเองว่าต้องลืมจะยิ่งจำแม่นบางเรื่องจำไว้เลยค่ะแค่ทำความเข้าใจ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: See

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: เปิดรับความสตรองของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และบทบาทคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูก
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: ClubInspire Day
7: จากตัวแม่ที่เคยใช้อารมณ์ปะทะทุกมรสุมสู่คุณแม่ที่ใช้สติพยุงธุรกิจเพื่อคนที่รักหนิงปณิตาฟังความจริงจากหัวใจของเธอพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Mate เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: จะกินอะไรนะคะก็เน้นสุกสุกร้อนร้อนสะอาดสะอาดเอาไว้หน่อยแล้วกันนะคะ
12: โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะ
11: ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีรายงานเรื่องของอหิวาตกโรคนะคะหลังจากที่พบการระบาดในย่างกุ้งนะคะโดยคุณหมอบุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็พูดถึงเรื่องของการติดตามข้อมูลทางการแล้วก็สื่อท้องถิ่นเมียนมานะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ย่างกุ้งนะคะมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารักษาในโรงพยาบาลนี่ก็ประมาณ500รายนะคะในจำนวนนี้ผลเป็นบวกจากการตรวจคัดกรองอหิวาตกโรค149รายนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันเชื้อนะคะ Vibrio Cholera นะคะโดยห้องปฏิบัติการสุขภาพแห่งชาติเมียนมาใน9รายแล้วก็พบคนที่เสียชีวิต1รายเป็นผู้สูงอายุคือมีโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดเดิมนะคะแต่ว่าทางการเมียนมายังไม่ได้ยืนยันว่าเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคโดยตรงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็คือกระจุกตัวในเขตใจกลางย่างกุ้งนะคะซึ่งพอก็เป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารมีแผงขายอาหารริมทางอะไรเงี้ยค่อนข้างหนาแน่นนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในบ้านเราอะนะคะยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่าโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ติดต่อทางการหายใจหรือว่าการสัมผัสทั่วไปแต่ว่าคนที่เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีการเดินทางกันระหว่างไทยกับเมียนมาต่อเนื่องอะเนาะนะคะซึ่งทางกระทรวงก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือติดตามสถานการณ์นะคะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางการเมียนมาองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายระหว่างประเทศด้วยนะคะคือทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะในแพทย์ดิเรกคำแป้นบอกว่าคนที่กำลังเดินทางไปเมียนมาคือถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องเดินทางก็อาจจะพิจารณาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดทาน2ครั้งห่างกัน2ส สัปดาห์นะคะแล้วก็ควรจะต้องดูแลเรื่องของอย่างเครื่องดื่มเรื่องของน้ำดื่มน้ำเฉพาะน้ำบรรจุขวดนะคะที่ปิดสนิทหรือว่าน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่เราไม่ทราบแหล่งผลิตมันก็ยากเหมือนก
12: ัน
11: เนาะเสี่ยงมากเหมือนกันนะคะก็เลือกทานอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็ยังร้อนเนาะพวกอาหารแบบดิบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผลไม้ที่อาจจะปอกทิ้งไว้ผักสดอาหารริมทางที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกัน
12: ค่ะแล้วก็ล้างมือให้บ่อยด้วย
11: ใช่แล้วนะคะก็คือดูแลเรื่องสุขอนามัยทุกอย่างแหละ
12: ค่ะนะคะช่วงนี้มันมีแต่อะไรตัวมีอะไรเนาะ
11: ใช่ค่ะ
12: น่ากลัวจังเลยอะภาวะคำว่าโลกร้อนแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญ
11: ่อะ
12: เวลามีพายุก็จะหนักมากและเชื้อโรคต่างๆนานาก็จะเติบโตไว
11: ใช่แล้ว
12: นะคะเนี่ยอันนี้พี่เอ๋ยังดูภาพข่าวที่น่านอยู่เลยโอ้โหดูดิ
11: ใช่ค่ะที่น่านโอ้น้ำคือน้ำป่าคือคำว่าน้ำป่าไหลหลากอ่ะมันฟังมันแรงมาก
12: มันโหมกันแบบว่าตอนนี้เขาเตือนเป็นภัยพิบัติเลยนะคะคือหมายถึงว่าทุกคนต้องยกของขึ้นที่สูงเนา
11: ะ
12: แล้วปัวเนี่ยโอ้ยน่านเป็นจังหวัดน่ารักมากค่ะตอนพี่เอ๋ยขึ้นไปที่ปัวขึ้นไปที่บ่อเกลือ
11: ค่ะ
12: แต่เวลาที่มันเกิดฝนแล้วมันเป็นฝนแช่อีกแล้วอ่
11: ะ
12: ตอนนี้หลายๆประเทศแม้กระทั่งบ้านเรากลัวเหลือเกินนะคะกับเรื่องเรนบอมคือพอเป็นฝนแช่ปั๊บนึงทุกสิ่งทุกอย่างจะมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติในระยะเวลาอันสั้นเช่นก็บอกว่าไม่ถึง1ชั่วโมงปริมาณน้ำสามารถสะสมได้ถึง300กว่ามิลและตอนนี้สามารถไปแตะถึง500มิลได้
11: คือมันเหมือนกับเป็นปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในไม่กี่ชั่วโมงเท
12: ีย
11: บเท่ากับการตกทั้งเดือนด้วยซ้ำ
12: เนาะก็พี่น้องชาวน่านเป็นยังไงกันบ้างคะต้องการความช่วยเหลืออะไรปั๊บนึงก
11: ็
12: ถ้าเกิดว่ายังสามารถที่จะฟัง Green Wave ได้ส่งข้อความเข้ามาได้นะ
11: ค
12: ่ะ
13: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พลงบำรุงทั้งร่างกายและจิตใจหน่อยนะคะเพลงนี้เนาะหลายคนบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยค่ะพี่ค่ะเป็นวันพุธที่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยทั้งการเดินทางด้วยเหนื่อยทั้งการทำงานด้วยนะคะถึงบ้านปั๊บพักเยอะๆให้สมกับที่เหนื่อย
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

แอมสวรักษ์ค่ะผู้ที่ร้องเพลงไหนเพลงนั้นจะเป็นสไตล์พี่แอมได้อย่างแนบเนียนบรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์นะคะและนี่คือกองไว้ขอบคุณกับหลายๆข้อความด้วยนะคะรายงานสภาวะสภาพการจราจรสภาพของภูมิอากาศรวมไปถึงการขอเพลงคือหนึ่งข้อความทำครบอะ

วันนี้หลายๆข้อความค่ะเลือกเพลงเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้เพลงนี้เป็นการรำลึกนึกถึงเรย์แมคโดนัลด์ด้วยโอ้เนกาทีฟค่ะเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นหนังในหัวใจมากๆแล้วตอนที่ทั้งแกงเล่นในตอนนั้นน่ะโอ้โหเขาดังกันทั้งล็อตเลยนะคะแล้วก็ทาทายังเพื่อออกมาโพสต์มันมีซีนหนึ่งที่ทาทาผลักเลและผลักแรงมากทาทาบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้เคยขอโทษด้วยซ้ำเพราะไม่เคยคิดว่าคือมันต่างคนต่างเล่นหนังอะค่ะแล้วมันก็ผ่านไปยาวนานแล้วอะบางทีเราก็จะเผลอคิดว่าเรายังเจอกันอีกตั้งนานหลายๆเรื่องพอถึงวันที่เราไม่สามารถบอกกับเขาได้แล้วเราจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทำไมไม่ขอโทษก่อนหน้านี้เห็นทาทาโพสต์เอาไว้เป็นซีนหนึ่งและต้องบอกว่าโอเนกาทีฟไม่ใช่แค่ซีนนั้นซีนเดียวลองย้อนกลับไปดูได้นะคะที่เป็นแบบออริจินอลเลยนะอันนั้นคือหนังที่คลาสสิกที่สุดจริงๆ

อกจากหนังหลายๆเรื่องของเรย์แมคโดนัลด์แล้วนะคะเขาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยคือวันนี้มีคนเอาภาพมาลงอะแล้วตอนแรกแบบเฮ้ยจริงด้วยเกือบลืมไปแล้วอะเขาเป็นพระเอก MV เพลงนี้ค่ะ

โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะชวนออมดีกว่าเริ่มต้นออมง่ายๆปีนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี10,000 บาทเริ่มออมได้ด้วยฝากเงินสุดคุ้มค่ะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะมี2 แบบเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนค่ะจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเอาแบบแรกก่อนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนค่ะถ้าคุณมีเงินฝากน้อยกว่า1,000,000 บาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณมีเงินฝากตั้งแต่1,000,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนนะคะแน่นอนฝากนานขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นถ้าเงินฝากของคุณน้อยกว่า1,000,000 บาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1,000,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะและไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 69ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ www.gsb.or.th หรือGSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มย

0: ียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: แบบที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
3: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ตามฟังกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาทองชื่นนอกจากเหตุแผ่นดินไหวไฟป่าก็เป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติที่เล่นงานอินโดนีเซียนะคะจากข้อมูลของกระทรวงป่าไม้เฉพาะกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปเกือบ950ตารางกิโลเมตรเกือบ2เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนก่อนหน้าส่วนในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะความรุนแรงของเอลนิโยแรงกว่าปี2558ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงแต่ยังก็ตามค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2558ซึ่งมีพื้นที่เสียหายถึง 6,000 ตารางกิโลเมตรค่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบางครั้งนะคะสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปอาจไม่ใช่เพราะใครทำอะไรผิดนะคะแต่เป็นเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ของเราเนี่ยกำลังถูกใครบางคนเข้ามาแทนที่หลังจากแดงเข้ามาอยู่ในแก๊งมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะโดยเฉพาะปุ๊ที่เริ่มรู้สึกว่าแดงกำลังได้รับความไว้วางใจจากเสียทิวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ตัวเองอยู่กับแก๊งแล้วก็อยู่ข้างเสียทิวมานานกว่าจากความรู้สึกเล็กๆนะคะว่าทำไมต้องเป็นมันก็เริ่มกลายเป็นความไม่พอใจแล้วก็ทำให้มิตรภาพในแก๊งเริ่มมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมค่ะและในแดงใบเล่ EP 3สามารถดูย้อนหลังแบบอันคัดได้ทางแอปวันดีนะคะเมื่อแดงก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอย่างเต็มตัวความสัมพันธ์ของทุกคนเนี่ยก็กำลังเดินเข้าไปสู่จุดที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยคืนนี้ไปติดตามกันนะคะว่าเมื่อคนนึงกำลังได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วอีกคนเนี่ยจะยอมเสียพื้นที่ของตัวเองไปง่ายๆหรือเปล่าแดงใบเล่EP 3คืนนี้ทางช่องวัน31นะคะดูย้อนหลังได้ค่ะผ่านแอปวันดีถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูย้อนหลังแบบครบทุกตอนเลยนะคะสมัครวันดีพรีเมียมค่ะดูได้แบบเต็มๆไม่มีโฆษณาคั่นนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

ตั้งแต่ครั้งแรกที่แนะนำเพลงนี้นะคะมีข้อความส่งมาเลยว่าอุ๊ยเพลงนี้ชอบจังจริงงานจากเมอร์ค่ะเรามักจะติดอยู่ในความทรงจำเนาะไม่ว่าความทรงจำนั้นจะเป็นความทรงจำที่สวยที่สุดหรือเป็นความทรงจำที่เศร้าที่สุดก็ตามเพลงนี้ชื่อว่าขึ้นใจชั่วโมงนี้มี Drive Your Home นะคะลุ้นการวันฝนตกค่ะดูซิวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจะเป็นของใครส่งรายชื่อเพลงเข้ามาในแอป A Time ฟังฟินนะคะเบอร์โทรกลับเอามาเลยกระจายโอกาสกันบางคนเวลาโชคดีนะก็จะได้หลายครั้งแต่วันนี้ขอกระจายโอกาสให้กับคนที่ไม่ค่อยเคยได้อะไรจาก Green Wave เลยมันต้องสักคร

ได้บรรยากาศดีจังเลยคนมีรักทางไกลเพลงนี้จะอินมากเลยใช่ไหมคะห่างไกลเหลือเกินแถมให้อีกเพลงปีนี้40ปีของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตแล้วนะคะเพลงพี่เบิร์ดให้ความสุขพวกเรามาตั้ง40ปีอะ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: พัฒนาด้วยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาทท
5: ิปเลดี้ค่ะลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะคะแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยเห็นดราม่าชาวเน็ตเขาบอกว่าภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์ดูไม่ค่อยเศร้าเขาต้องเตรียมงานศพวุ่นวายจะตายอยากให้พี่อ้อยให้โอวาทเตือนชาวเน็ตอย่าไปเตือนเลยพี่อ้อยว่าแต่ละคนผิดถูกรู้หมดละค่ะแต่ในที่สุดแล้วแค่ให้ความเข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีและต้องแบกหัวใจลูกอ่ะต้องประคองหัวใจลูกอ่ะเขายืนอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเก่งมากแล้วนะคะมีคนขอฟังแค่ได้คิดถึงเวอร์ชันที่เป็นหนีตามกาลิเลโอน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้นะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เรย์แมคโดนัลด์เล่นด้วยและบทในหนังดีมากนะคะ

0: ังมีเพลงเพราะอีกเยอะเลยที่คุณเลือกไว้นะคะแล้วก็ข้อความในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะที่มีข้อความบอกว่าพี่อ้อยช่วยพูดถึงดราม่าชาวเน็ตที่บอกว่าภรรยาของเรดูไม่เศร้ามากคืออย่างที่บอกหลายคนที่มีประสบการณ์บอกว่าโอ้โหความเศร้าคนไม่เศร้าไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับแต่บางทีเราไม่มีเวลามากพอมาเศร้าเพราะเขาต้องจัดการเรื่องราวต่างๆมากๆคือมากมายขนาดนั้นจากประสบการณ์คนที่สูญเสียคุณพ่อจริงๆพี่อ้อยว่าทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ดีค่ะแล้วทำไมอะคะเวลาที่คนคนหนึ่งเสียใจต้องให้เขาเสียใจออกสื่อหรือในหลายๆครั้งอะพี่ว่าวันนี้เรากำลังเอาแต่ใจเยอะมากเศร้าไม่ได้ใจเราเศร้าไม่รุนแรงเท่าที่เราคิดเอ้าดราม่าอีกนั่นชีวิตเขาและเขากำลังเยียวยาตัวเอง
1: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
0: เอาผู้โชคดีของเราแล้วค่ะมาแล้วคุณแบงค์นะคะ Drive you home สวัสดีค่ะคุณแบงค์
2: สวัสดีครับพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะเดินทางถึงบ้านหรือยัง
2: อ๋อยังครับกำลังออกกำลังกายอยู่ครับ
0: โอ้โหปกติแล้วเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยวิธีการไหนคะ
2: เดินบนลู่วิ่งครับ
0: อ้าวได้เลยดีเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้แบงค์อยากฟังเพลงอะไรคะระหว่างเดินบนลู่วิ่ง
2: ครับเพลงให้ฉันดูแลเธอของแหนมรณเดชครับ
0: อะไรจะหวานขนาดนี้บนลู่วิ่งคะเนี่ย
2: เดินอยู่ข้างๆคนที่เขาเคยขอเพลงนี้ให้ครับ
0: แปลว่าตอนนี้กำลังเดินไปด้วยกันถูกไหม
2: เดินใช่ครับ
0: นะคะมีอะไรอยากบอกเขาเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ขอบคุณที่อยู่ดูแลกันมา20กว่าปีครับก
0: ็
2: เพลงนี้ก็เปิดขอให้ครับเป็นพิเศษเลยครับ
0: ค่ะไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวค่ะวิ่งหวานๆด้วย
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังประกอบการวิ่งนะคะขอให้ดูแลกันแบบนี้ไปนานๆเลยและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรับไปเลยนะคุณแบงค์นะคะติดต่อรับนะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเพลงอุ่นๆเพลงนี้ส่งให้ทุกคนด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะไม่รู้จริงๆว่าเวลาของการดูแลกันจะหมดลงที่ตรงไหนทำทุกเวลาให้ดีที่สุดส่งท้ายกันเดี๋ยวฟังน้องเฟียต่อนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
2: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาฉลากก่อนใช้ยา
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: เร่งรีบ
6: ตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
5: อมแล้วชื่นใจ
7: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: เปิดรับความสตรองของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และบทบาทคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูก
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: จากตัวแม่ที่เคยใช้อารมณ์ปะทะทุกมรสุมสู่คุณแม่ที่ใช้สติพยุงธุรกิจเพื่อคนที่รักหนิงปณิตาจริงจากหัวใจของเธอพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นขัวนาดที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
6: Green News
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
8: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสหรัฐค่ะได้ประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็เลื่อนออกไปอีก3วันนะคะโดยบอกว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาบอกว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ว่ายังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องพูดคุยเพิ่มเติมค่ะโดยสหรัฐได้ประกาศมาตรการภาษีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยกล่าวหาว่าแคนาดาเนี่ยกีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และก็ผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: Green Wave 106.5 FM

เวลาฟังไลฟ์เซสชั่นแล้วมันได้ความมีชีวิตชีวามากเลยนะครับไม่ใช่การบันทึกเสียงแบบเอาแต่ละ track แต่ละ track มาเรียงกันแต่ว่าบางทีบันทึกแบบพร้อมกันไปหมดเลยซึ่งเป็นเทคนิคสมัยก่อนนู้นเลยตอนที่เขาอัดนะครับคือดนตรีนักร้องไปพร้อมๆกันเวลาที่มันเป๊ะมันต้องเป๊ะไปกันหมดมีส่วนไหนผิดสักนิดนึงเริ่มใหม่หมดเลยซึ่งเวลาเซสชั่นห้องอัดในสมัยนู้นน่ะเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากกันขนาดนั้นแต่ว่าการจำลองบรรยากาศแบบนี้มาเนี่ยมันโชว์ถึงศักยภาพของนักดนตรีเรามากๆเลยว่าเก่งมากๆเลยนะครับเพลงนี้โจอี้ปูวสิทธิ์โบกี้ไลออนครับแล้วก็ทีมนักดนตรีที่ทำเพลงขึ้นมารวมถึงก่อนหน้านี้มีเจฟซาเตอร์แล้วก็นนทนนท์ด้วยในไลฟ์เซสชั่นเหมือนกันกับเพลงซ่อนไม่หานะครับต้นชั่วโมงเปิดไปเพลงแรกเลยคือกีดกันจากบิลกินทุ่ม15แล้วครับวันนี้เรามี2ชั่วโมงสั้นๆแต่ขอให้มันมีคุณภาพมากที่สุดส่งเพลงที่คุณคิดถึงเพลงที่คุณอยากฟังมาได้ที่นี่นะครับอยู่กับเฟียส2ชั่วโมง Queen Wave 106.5 FM ครับ

ดูภาษาที่โอมค็อกเทลเลือกใช้ในเพลงเนี่ยครับรื่นรมดอมดมอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาที่สวยงามมากเลยซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่ๆนะครับจะบอกว่าเพลงที่มันเป็นลักษณะเป็นเอเชียนเมโลดี้แบบนี้เวลาที่ฟังแล้วมันมีความละเมียดละไมมีความละมุนละไมนะครับซึ่งมูดเหล่านี้บางทีมันหายไปจากการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราจริงเพราะมันเร่งรีบทุกอย่างเลยเดี๋ยวมีโนตินู่นนั่นนี่ขึ้นอะไรเงี้ยเป็นคนสมาธิสั้นกันไปหมดจนลืมไปแล้วว่าการเสพความสุขบางประเภทมันต้องใช้เวลาและมีความละเมียดละไมมีความละเอียดอ่อนกับมันซ่อนอยู่ในเพลงต่างๆเหล่านี้แหละครับ

ไม่ใช่เพลงที่ร้องง่ายเลยนะครับวิลเลียมจักรพรรดิกับเพลงนี้จำได้ว่าลืมครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยแหละนะครับก่อนนี้มีความรักจากพี่ปูนชลีด้วยมีกิรติจากพี่โบสุนิตาฝากกันมานะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเพิ่งกลับจากเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลกำลังกลับบ้านฟังเพลงแล้วก็ถูกใจทุกเพลงเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับอ่ะเอาเพลงมาทิ้งท้ายช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วง Good News ปลายชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้เรายังเพิ่งเปิดเพลง Teen Talk Playlist กันอยู่เลยนะครับวันนี้เราได้ยินข่าวของพิธีกร Teen Talk หรือว่าพี่เรย์แมคโดนัลของเรานี่แหละได้จากไปอย่างสงบนะครับเราก็ส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวและแน่นอนมีความสะเทือนใจเกิดขึ้นภาพความทรงจำเยอะแยะเลยสำหรับวัยรุ่นหลายคนที่เติบโตมาพร้อมกับเขาแน่นอนนะครับเวลาฟังเพลงเนี่ยก็จะรู้สึกแบบโอ้มันมีเราเดินทางมาด้วยกันหลายเรื่องเลยนะหนึ่งในนั้นครับภาพความทรงจำก็คือภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟที่เรย์แมคโดนัลแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับ

0: โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดครับสนใจสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทร02-740-7400แอดไลน์ได้นะครับที่ @sign ครับกรุงศรีออโต้หรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ชีวิตเขาบอกว่าถ้าตลกไม่ออกขำไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้ช่วยได้ครับเป็นทางออกที่พร้อมใช้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้าง

0: บ้านกับซีคอนโทร1391
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Green Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกระบี่ AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
7: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: 1 2 3 go
10: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
12: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
13: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
0: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
15: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
16: Green News
15: โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
17: ์ไวฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรของเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่าขนส่งเฉลี่ยนะคะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตจากเกาหลีใต้ไปตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 14.5% ไปสู่ระดับ 8.78 ล้านวอนค่ะขณะเดียวกันค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากเกาหลีใต้ไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.1% จากเดือนก่อนหน้าไปอยู่ที่ระดับ 8.56 ล้านวอนนะคะส่วนค่าขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันออกก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันไปสู่ระดับ 8.14 ล้านวอนค่าขนส่งไปสหภาพยุโรปอันนี้ก็พุ่งขึ้นซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะคะครอบคลุมทั้งค่าระวางเรือค่านายหน้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ส่งออกในประเทศรายงานค่ะรอบหน้ายังคงติดตามได้เหมือนเดิมเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: หลังๆนะฮะได้เจอเทรนด์ของการหาความรักด้วยมีโพสต์ในโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นครับพูดถึงเรื่องของสเปคของสาวๆสมัยนี้เมื่อก่อนจะวางสเปคไว้สูงมากโหต้องรอการศึกษาดีฐานะดีอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังๆปรากฏว่าสเปคของสาวๆเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้บอกว่าลดมาตรฐานตัวเองนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหาคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจหาคนที่อยู่ด้วยแล้วสุขภาพจิตดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดเขาถึงบอกว่าชีวิตคู่หลายๆครั้งเวลาที่เราอยู่ไปด้วยกันเนี่ย80%ของเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่มันลิงโลดสนุกมีความสุขซาบซ่านแพชชั่นเนตอะไรขนาดนั้นเพราะฉันเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วบางทีชีวิตคู่อาจจะควรหาใครสักคนที่มาอยู่ผ่านวันธรรมดาธรรมดาน่าเบื่อไปด้วยกันแล้วมีความสุขแบบนั้นอาจจะยั่งยืนกว่า
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: ที่ละน้อยจากเฮิร์สนะครับขอบคุณที่ทำเพลงแล้วก็อธิบายเรื่องราวของความรักที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติบโตไปแบบช้าๆก็เป็นรักอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: ที่ท้ายกันคืนนี้ครับด้วยCover Nightครับเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นClub Inspire Dayแล้วคุยกับหนิงปณิตานะครับเป็นแขกรับเชิญซึ่งจริงเราก็เป็นดีเจคนหนึ่งของเราด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้มาเปิดมุมในส่วนของการเป็นคุณแม่นะครับเพราะว่าเป็นเดือนแห่งแม่พอดีเลยเดือนนี้เป็น Mother's Month นะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกการดูแลลูกในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เป็น Working

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้ส

0: ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
3: เปิดรับความสตรองของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และบทบาทคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูก
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: จากตัวแม่ที่เคยใช้อารมณ์ปะทะทุกมรสุมสู่คุณแม่ที่ใช้สติพยุงธุรกิจเพื่อคนที่รักหนิงปณิตาฟังความจริงจากหัวใจของเธอพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นขัวนาดที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
4: Green News
5: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: ยังคงมีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมาถึงระดับที่ห่างไกลจากการที่จะสามารถควบคุมได้แล้วโดยเชื้อได้แพร่กระจายไปในระดับความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นภาวะการระบาดแห่งชาติแล้วก็อาจจะไปถึงระดับนานาชาติถ้าไม่สามารถลดจำนวนคนที่ติดเชื้อลงได้ตอนนี้จำนวนคนที่ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 คนแล้วนะคะในจำนวนนี้กว่า 2,320 คนเสียชีวิตขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาบอกว่าเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกครั้งนี้เนี่ยคือสายพันธุ์บุนดิบูเกียวค่ะเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเชื้อสายพันธุ์นี้ทำให้การระบาดเลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้มากและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
4: Green News
5: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: พี่พูดตรงๆเลยการละครั้งหนึ่งอะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แรง
8: วุ่นวายชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
7: นิดนึงอ่ะ
8: ตรงไหมอ่
7: ะด้วยแล้วมีอีกอันหนึ่งนะดูเรียกร้องความสนใจอะมันมีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไหม
8: มีเรียกว่าเป็นจุดที่อกหักที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนนึงเลยก็ว่าได้
7: จากคนที่ไม่เคยมีความคิดว่าจะมีลูกวันที่เป็นแม่
8: มันคือวันที่แบบฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมวันแรกเลยนะเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้แม่เห็นเลยเขาเป็นเด็กที่เข้าใจโลกเข้าใจเราแล้วพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเราแต่จริงๆข้างในอ่ะเขาอ่อนแอมาก
7: เราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ที่เราได้ไปคุยกับนักจิตบำบัด
8: การสื่อสารแค่ประโยคเดียวมันสามารถสร้างรอยร้าวให้กับเด็กได
7: ้หนิงเข็ดกลัวกับความสัมพันธ์ไหม
8: โอ้พี่อันไม่เคยมีใครถามคำถามนี้กับหนิงเลยอะถ้าลูกหนิงรับได้หนิงจะทำอย่างนั้นได้ถ้าลูกหนิงยังรับไม่ได้หนิงจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเพราะหนิงคือเซฟโซนคนเดียวที่ลูกหนิงมี
7: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุดเลย
8: การเป็นแม่ของนิรินแล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกๆวันทีละนิดทีละนิดโดยที่ไม่ต้องฝืน
4: Club
9: Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
7: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day แล้วนะครับทักกันนะฮะในทุกช่องทางเลยนะครับเจอกันทุกวันพุธ 3:00 นถึง 4:00 นในทุกช่องทางหลักๆของ Green Wave ทั้งหมดเลยด้วยอยู่กับอันครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ผมว่าเป็นคนคุ้นเคยแล้วของพวกเรา Green Wave นะครับเพราะว่าเจอกันเราก็นั่งอยู่ข้างๆกันเพียงแต่ว่าวันนี้กลับทิศนิดนึงจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายแล้วก็เปลี่ยนบทบาทนั่งในรายการนี้ซะหน่อยซึ่งผมก็แปลกใจมากเพราะเจ้าตัวพูดว่าตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นอะไรเช้าวันจันทร์ก็นั่งอยู่ด้วยกันผมว่าไม่ต้องอารัมภบทยาวเพราะผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับหนิงปณิตาสวัสดีน้องหนิง
8: สวัสดีค่ะพี่อันค่ะ
7: ขอบคุณที่ให้คิวนะคะเพราะว่า
8: ปกติหนูจะขี้เกียจ
7: ใช่ไม่ที่พูดเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการหนิงก็พูดว่าปกติแล้วหลังๆก็ไม่ให้สัมภาษณ์ละ
8: ใช่ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
7: แล้วก็เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร
8: ไม่อยากเป็นประเด็นแบบว่าดราม่าพี่หลังๆรู้สึกว่าบางทีเราให้สัมภาษณ์ในมุมของเราอ่ะมันคือการอัดรายการนึงที่มันเป็นอาชีพของเราถูกป่ะนักแสดงดารามันก็ใครเชิญไปออกรายการมันก็คือมันคืออาชีพแต่บางทีถูกเจาะไปตัดประเด็นสั้นๆนิดที่ไม่ได้ฟังประเด็นยาวทั้งหมดแล้วก็เกิดดราม่าเริ่มรู้สึกเบื่อกับดราม่าก็เลยพยายามที่จะแบบไม่ค่อยไป
7: จริงๆในมุมนึงของการอยู่ในวงการของหนิงนะตอนนี้มันก็จะมีหลายภาพนะหนิงมีหลายอย่างที่ทำมากอย่างเช่นเป็นนักแสดงอ
8: ัน
7: นี้แน่นอนเป็นพิธีกรเป็นผู้จัดท
8: ุ
7: กวันนี้ก็มาทำคลับGreen Morning Show กับเราด้วยในทุกเช้าอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นย้อนกลับไปก่อนนิดนึงวงการบันเทิงเป็นความฝันของเราปะ
8: ใช่แต่ไม่ใช่เบื้องหน้าความฝันของหนิงคือหนิงอยากเป็นคนทำงานเบื้องหลังเป็นครีเอทีฟเป็นผู้จัดไม่ใช่เบื้องหน้าเลย
7: ในตอนนั้นที่เราเข้ามาเป็นดาราเราเข้ามาด้วยการที่อย่างพี่อาจจะเข้าตอนพี่อาจจะเข้ามาตึกแกรมมี่พี่สกรีนเทสนะแปลว่าพี่พยายามพี่ฝ่าฟันนะ
8: ของหนิงมันเป็นอะไรที่ฟลุกฟลุกคือหนิงเป็นคนชอบตอนนั้นเนี่ยความฝันของหนิงตอนเด็กๆเลยนะหนิงอยากจะเป็นหนึ่งเป็นนางงาม
7: อ๋อเหรอ
8: เป็นนางงามอยากมีมงแต่ตัวเตี้ยเนี่ยก็โอเคผ่านไปอยากเป็นคนแบบเป็นครูสอนเต้นที่ดีไซน์การเต้น
7: ครูสอนเต้นเหรอแปลว่าเราชอบเต้นเหรอ
8: ชอบเต้นที่ดีไซน์เรื่องท่าทางการเต้นคืออยากทำอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องหลัง
7: มิน่าเลยเคยมาขอว่าอยากขึ้นที่ฟันนี่โชว์เหรอ
8: ใช่พี่อันนั่นมันคือความฝันของหนูในวัยเด็กแล้วก็อยากเป็นผู้จัดหรือผู้กำกับนั่นคือแค่นั้นเลย
7: แต่มันก็เฉียวเฉียวอยู่กับความบันเทิงนะ
8: ใช่ก็เฉียวเฉียว
7: ใช่ไหมมันอยู่ในแสงอ่ะมันก็เป็นงานที่อยู่ในแสง
8: แต่ไม่ใช่เบื้องหน้า
7: อ
8: ย่างเบื้องหลังอย่างเงี้ยหนิงก็มีโอกาสแบบจริงต้องบอกว่าชีวิตหนิงเนี่ยที่ได้มีโอกาสมาอยู่เบื้องหน้าเนี่ยบุคคลสำคัญที่คิดว่าแบบไม่เคยลืมเลยคือครูเล็กพัทราวดีเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยุคหนิงอ่ะใครที่ชอบเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่แล้วครอบครัวหนิงส่วนใหญ่เขาก็จะจบแบบ
7: เรายังก้ำกึ่งกับยุคของเต้นกินลำกิน
8: เต้น
7: ใช่ไหมมันยังเป็นแอเรียที่ยังไม่ได้แบบไม่เหมือนเดี๋ยวนี
8: ้ใช่แล้วหนิงก็จะโดนคำพูดว่าจากคนในครอบครัวในตระกูล
7: อ
8: ะว
7: ่
8: าเต้นกินลำกินชอบทางเนี้ยไม่ดีหรอกเพราะคนอื่นเขาก็จะเรียนบัญชีเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนอะไรที่มันเป็นแบบดูน่าจะทำมาหากินได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความโชคดีของแม่หนิงคือแม่หนิงเป็นคนไม่บังคับลูกแล้วลูกอยากเรียนก็คือซัพพอร์ตหนิงก็เลยได้ไปเรียนเต้นที่พัทราวดีเธียเตอร
7: ์นั่นคือจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งก็ได
8: ้ใช่แล้วพอเขามีคัดเหมือนกับเขาก็จะมีสอบว่าใครจะได้เรียนฟรีเราได้เป็นเด็กที่แบบว่าแต่ว่าเรียนฟรีเนี่ยเราก็ต้องทำงานในเทียเตอร์นะโอ้โหหนิงตั้งใจมากพี่อันเพราะหนิงมีความรู้สึกว่าหนิงอยากอ่ะการเรียนฟรีคือหนึ่งการทุ่นเงินแม่เราที่แบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวละที่เรามาเรียนพิเศษอะไรแบบเนี้ยเท่ากับน้องเราเนี่ยจะไม่ได้นะเราจะได้สิทธิพิเศษคนเดียวทั้งที่ตอนนั้นแม่เราลำบากนะเราก็พยายามทุกอย่างจนได้เป็นคัดเข้าไปอยู่ในตอนนั้น6คนมั้งก็ได้ไปเรียนเต้นฟรีแล้วแต่เราก็จะต้องไปแบบไปโชว์อยู่ในละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคนไปเห็นก็ติดต่อไปถ่ายโฆษณาแคสแรกก็ผ่านมันเลยเป็นอะไรที่ทำให้ได้มาอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ติดต่อให้ไปแบบแคสที่ช่อง7 แคสแรกก็ผ่าน
7: แล้วนอกจากเรื่องละครเต้นอะไรกันต่างๆแล้วอะเขาบอกว่าปณิตาเคยเกือบจะเดบิวต์เป็นศิลปินตึก GMM Grammy จริงๆเหรอจริงเหรอ
8: พี่อายเขาอะ
7: ไม่พี่ไม่เคยรู้เลยอะ
8: เกือบ
7: พี่ไม่มีความทรงจำของหนิงเต้นด้วยซ้ำ
8: เคยเกือบพี
7: ่
8: เคยเกือบแบบเฉียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปอยู่ในเกี่ยวกับเนี่ยวงการเพลงอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะไปฝึกแต่ว่าไม่รอดพี่
7: อ๋อเหรอ
8: หนิงเป็นคนร้อง
7: จะเข้ามาฝึกแล้ว
8: ใช่หนิงเป็นคนร้องเพลงไม่ได้แล้วแต่หนิงเป็นคนเต้นได้เต้นได้แบบยุคนั้นนะไม่ใช่เต้นได้แบบงูเลื้อย
7: ที่ร้องไม่ได้คืออะไรคือตบมือไม่ลงจังหวะหรือหาคีย์ไม่เจอ
8: ไม่เป็นผู้นำก็เป็นผู้ตามอ่ะหนิงไม่รู้ว่าหนิงจะเข้าเสียงตรงไหนอ่ะพี่
7: อ้าวแล้วมันเต้นได้ยังไงอ่ะถ้า
8: เต้นหนิงเต้นตรงจังหวะพี่เต้นหนิงเต้นได้ตรงจังหวะ
7: ตรงใช่ไหม
8: แต่ถ้าร้องหนิงก็ไม่รู้ว่าหนิงจะร้องยังไงให้มันเข้าได้ตรงจังหวะพี่
7: แต่พี่จะบอกว่าเนื้อเสียงอย่างหนิงถ้าร้องเพลงได้อ่ะเป็นเขาแบบเนื้อเสียงที่พี่ว่าหายากในผู้หญิงนะ
8: พี่แต่หนูเรียนมาทุกครูแล้วนะแล้วหนูก็ไม่อยากเอ่ยชื่อครูบนนะจะอับอายขายขี้หน้าเขานะ
7: เพราะว่ามันมีความแหบอยู่นิดๆเข้าใจป่ะเสียงผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียมันจะมีทิปิคอลหนึ่งที่เป็นแบบเสียงผู้หญิงอ
8: ่
7: ะ
8: แล้วคนจะจำได้
7: ใช่แต่เสียงที่เขาหากันคือเสียงแบบเสียงแหบนิดๆเสียงใหม่เฉลิมปุระพี่ตู่นันทิดาหรืออย่างเงี้ยมันเป็นเสียงที่เขาหานะเพราะมันมีคาแรคเตอร
8: ์หนูร้องไม่ได้วันนี้ก็ให้ลูกไปสานฝันแทนไง
7: ถูกอ่ะคืออ่ะพี่อันจะถามนะพี่คือพี่อันเห็นหนิงมาก่อนที่เราจะพูดได้ว่าวันนี้เราสนิทกันมากพอสมควรนะพี่พูดตรงๆเลยการละครั้งนึงอ่ะพี่เคยรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยแรงเก่งส่วนเก่งนะแต่พี่รู้สึกว่าแรงไลค์อันหนึ่งคืออุ๊ยอันนี้จะเป็นความแรงจะมาอยู่ที่พี่ละ
8: หนิงพูดแทนไหม
7: ลอง
8: หนิงมองหน้าพี่แล้วหนิงพูดแทนไหม
7: คิดว่า
8: วุ่นวายชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
7: นิดหนึ่ง
8: ตรงไหม
7: ด้วยแล้วมีอีกอันหนึ่งนะ
8: พูดเลย
7: นี่พี่ถามเพราะอะไรวะพี่เก่งใจ
8: ไม่โกรธ
7: พี่รู้ว่าหนิงไม่โกรธ
8: หนิงไม่โกรธ
7: พ
8: ี่
7: ร
8: ู้
7: ว่าหนิงไม่โกรธคือพี่เคยรู้สึกว่าแบบดูเรียกร้องความสนใจอ่ะแต่พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องน่ารังเกียจนะ
8: ค่ะ
7: แต่พี่มองว่าเขาใช้สมองอยู
8: ่ที่พี่พูดมาทั้งหมดหนิงก็ว่าไม่มีอะไรผิดเลยนะมันก็คือในเวของเรื่องแต่ละเรื่องที่เรามีปัญหาตามวุฒิภาวะที่เราจะใช้มันแต่ถูกผิดตรงนั้นเราไม่รู้ไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราทําอะไรอ่ะหนิงมีคําตอบได้คําตอบนึงตรงที่อย่างที่พี่อ่านถามหนิงว่าจริงๆปกติเดี๋ยวนี้หนิงไม่ค่อยชอบไปออกรายการสัมภาษณ์ถ้าแบบไม่ใช่ว่าคู่สัมภาษณ์เราอ่ะเป็นใครอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่พี่อย่างเงี้ยหนูไม่ไปอ่ะคือตอนนี้รายการพอดแคสต์รายการสัมภาษณ์เต็มไปหมดเลยติดต่อหนูแทบทุกรายการหนูก็ไม่อยากไปเพราะอย่างที่บอกว่าดูเฉยๆมีความสุขแล้วไม่อยากหาประเด็นเข้าหาตัวอะไรเงี้ยก็เพราะมาจากเรื่องราวอย่างที่3 4ข้อที่พี่อั๋นพูดมาอย่างนั้น
7: ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราคิดแบบนี้มั้ย
8: ไม่อ่ะพี่เอาเราพูดกันอย่างงี้นะว่าคนเป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่ในแสงข่าวจะดีข่าวจะไม่ดีอ่ะถ้าไม่มีข่าวอ่ะก็เงียบแล้วเราจะมีงานมั้ยถูกไหมพี่เราพูดกันตรงๆพูดแบบเราไม่ต้องแอปเลยไอ้ทุกคนที่มีข่าวที่พยายามเรียกร้องความสนใจคำพูดที่แบบใช้คำว่าเรียกร้องความสนใจก็ใช่ไงก็ฉันอยากเป็นข่าวอ่ะ
7: การละครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนแบบนั้น
8: หนิงว่าแทบทุกคนแต่แค่ใครจะกล้ายอมรับเราไม่กล้ายอมรับเพราะถ้าเราไม่มีข่าวเราจะมีงานไห
7: ม
8: ในการละครั้งหนึ่งของพี่อั๋นอย่างเงี้ยงานที่มันช่วงงานอีเวนต์บูมบูมเขาจะจ้างงานอีเวนต์เฉพาะแค่คนที่มีหน้าข่าวจริงไหมล่ะพี่อันถ้าไม่มีหน้าข่าวอีเวนต์ก็จะไม่จ้างแล้วส่วนใหญ่จ้างเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนพวกเรานะที่จะจ้างกันเป็นเดือนๆล็อกกันเป็นเดือนๆว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะมีอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้แต่สมัยนี้เนี่ยเขาจะจ้างกันเป็นแบบรายอาทิตย์สมมติเรารู้ว่าหนึ่งมีอีเวนต์นี้ละเดี๋ยวดูรายอาทิตย์เนี่ยใครมาแล้วจะดึงหน้าข่าวได
7: ้
8: เขาก็จะจ้างคนนั้น
7: แล้วพอมีข่าวปุ๊บก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้สัมภาษณ์ในอีเวนต
8: ์ในอีเวนต์นี้นี่ไง
7: เพราะอยากให้สื่อไปกันเยอะ
8: ๆอ้าวถูกต้องแล้วถามว่าหนูผิดไหมหนูมองในมุมหนูนะไม่ผิดนี่หนิงไม่ได้ทำอะไรที่เรียกร้องความสนใจด้วยการโกหกสิ่งที่หนิงเรียกร้องความสนใจมันคือแฟกต
7: ์
8: สองหนิงต้องทำงานหนิงต้องหาเงินหนิงเป็นเสาหลักของครอบครัว หนิงต้องมีเงินหนิงต้องขับเคลื่อนหนิงต้องใช้จ่ายสิ่งที่หนิงทําไม่ได้ผิดศีลธรร
10: ม
8: หนิงคิดแค่นั้นที่หนิงไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นหลายๆเรื่องทุกวันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับคอมเมนต์ในโซเชียลแต่มันเกี่ยวกับว่าตัวหนิงเองบางทีเรารับรู้เรื่องหลายๆเรื่องแล้วเราเองนั่นแหละที่จะวุ่นวายใจแล้วเป็นห่วงแล้วในขณะที่เรื่องของเราเองเราก็มีเรื่องของเราณวันนี้เราต้องเอาเรื่องเราต้องแยกว่าเราโตแล้วเราจะโฟกัสอะไรก่
10: อ
8: นพอเวลามันหลายๆเรื่องรวมกันมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เรื่องตัวเองด้วยแล้วมันกลายเป็นมันหงุดหงิดโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เป็นบุคคลที่ไม่น่ารักแค่กับคนรอบข้างที่เป็นเซฟโซนเราซึ่งจริงๆในความเป็นจริงคนที่อยู่เป็นเซฟโซนเราอ่ะเราควรจะเป็นคนที่น่ารักที่สุด
10: ถ้ามองย้อนกลับไปแปลว่าหนิงเห็นตัวเองว่าการละครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนไม่น่ารักไหม
8: ไม่น่ารักกับคนที่อยู่ในเซฟโซนนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในเซฟโซนอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าปณิตาน่ารัก
10: คนที่อยู่ในเซฟโซนแปลว่าแบบสนิทมากใกล้มาก
8: ครอบครัว
10: เหวี่ยงได
8: ้ครอบครัว
10: อ๋อเหรอ
8: ครับ
10: พี่นึกว่าเราน่ารักสุดๆกับคนในครอบครัวไม่เหรอเราเหวี่ยงจัดเลยเหรอ
8: หนิงเป็นคนสูงสุดแล้วต่ําสุดเลยคือเวลาหนิงคือคนในครอบครัวหนิงบอกว่าหนิงเป็นคนที่แบบถ้าหนิงไม่อารมณ์เสียหนิงเป็นคนที่ดูแลทุกคนได้อย่างดีมากดีแบบชนิดที่ทุกคนแบบโชคดีจังเกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่เวลาที่หนิงทิ้งตัวแล้วอ่ะแล้วหนิงเหวี่ยงอ่ะมันคืออย่างนี้กับอย่างเงี้ยหนิงไม่มีตรงกลางอ่ะพี่อัน
10: เวลาเหวี่ยงเขาเขาเหวี่ยงสุด
8: ใช่
10: ก็อาจจะรู้สึกว่าเซฟไง
8: มันคือที่เซฟโซน
10: เบี่ยงยังไงเขาก็รัก
8: ใช
10: ่ชัวร์สุดๆแบบนั้น
8: แต่ไอ้เรื่องที่คนมาคอมเมนต์แล้วที่หนิงบอกว่าหนิงไม่รู้สึกอะไรเลยกับใครที่มาว่าเนี่ยเพราะส่วนใหญ่หนิงไม่ได้ไปยุ่งเรื่องเขาจากการที่เราใช้คำนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้หนิงไปเสือกเอง
10: รักให้ได้ไม่เป็นไรพูดไปเลย
8: ถูกไหมไม่ได้หนิงไปเสือกเองส่วนใหญ่เวลามีเรื่องอะไรอ่ะเพื่อนหนิงเป็นคนเดินเข้ามาหาหนิงเองแล้วหนิงเป็นคนว่าหนิงว่าพี่อั๋นก็เป็นแหละถ้ามีคนมาขอให้พี่อั๋นช่วยอะไร
10: หมายถึงพี่เสือกเหรอ
8: ไม่หนิงไม่ได้ว่าพี่อั๋นเสือกแต่หมายความว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่อั๋นเจอเพื่อนที่สนิทหรืออย่างน้องที่สนิทสมมติอย่างวันนี้หนิงบอกพี่อั๋นพี่ช่วยหนิงตรงนี้หน่อยเหอะแล้วพูดกับพี่อั๋นดีๆด้วยเหตุและผลหนิงเชื่อว่าพี่อั๋นก็จะทําเหมือนกันหนิงก็จะเป็นบุคคลที่เวลามีเรื่องอะไรเพื่อนจะเดินเข้ามาหาหนิงแล้วก็บอกว่าช่วยหน่อยนะแล้วหนิงก็จะทําด้วยความที่ก็ช่วยหน่อยนะแต่พอทําไปเสร็จก็จะมีคนมาด่าหนิงแหละ
10: มันมีจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนมั้ย
8: มี
10: เล่าได้มั้ยว่าอะไรที่ทําให้เปลี่ยนมันอาจจะหลายจุดก็ได้นะ
8: มีจริงๆมันจุดความไม่น่ารักกับคนในครอบครัวเนี่ยมันก็คืออีกจุดนึงที่เวลาเราโตขึ้นเรามีสติขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนั่งอยู่ห้องข้างๆพี่อ้อมจะคอยเตือน
10: อ้อมสุนิทเหร
8: อก็จะคอยเป็นแกจะคอยเป็นสติปัญญาหลายๆเรื่องให้หนิงในอีกหลายๆมุ
10: ม
8: แต่แกไม่ค่อยด่าหนิงนะแต่แกจะมีคำพูดที่ทำให้หนิงรู้สึกว่าหนิงต้องปฏิบัติแล้วจะดีแล้วมันก็ดีขึ้นในเวอร์ชั่นหลายๆเวอร์ชั่นของหนิงแต่ไอ้เรื่องที่ทําให้หนิงรู้สึกว่าไม่ยุ่งละหักเลยเนี่ยหนิงเคยถูกคนคนนึงขอร้องให้หนิงทําอะไรแล้วสุดท้ายหนิงกลายเป็นนางมาร้ายในเรื่องเล่าของเขาทั้งที่หนิงทําทุกอย่างตามความต้องการที่เขาต้องการให้หนิงทําด้วยความรัก
10: ก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอให้เราทําสิ่งหนึ่งเราทําแล้วสุดท้ายเราอาจจะเรียกว่าเราอกหักจากสิ่งนั้น
8: หนิงต้องใช้คําว่าหนิงอกหักแบบอกหักจากแฟนน่ะยังไม่หนักเท่าอกหักจากเพื่อนน่ะพี่
10: นั่นคือจุดเปลี่ยน
8: นั่นคือจุดเปลี่ยนเรียกว่าเป็นจุดที่อกหักที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนนึงเลยก็ว่าได้
10: จริงๆพี่เติมคําในช่องว่างได้เลยนะเนี่ยว่า
8: ใครว่าไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูด
10: ว่าคือเหตุการณ์อะไรตาช่างเถอะนะครับไม่เราก็ปล่อย
8: คือเดี๋ยวนี้เรารู้สึกเราโตแล้วอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้เราก็จะใช้คําว่าช่างมัน
10: นั่นคือจุดเปลี่ยนใหญ่เลย
8: นั่นคือจุดเปลี่ยนใหญ
10: ่เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นในครั้งนั้นเราไม่ต้องไปว่าเขาผิดอะไรยังไงหรือแต่เราบอกตัวเองว่าจากนี้ฉันจะ
8: ฉันจะมีสติในทุกวันในสิ่งที่ฉันทำรักใครจะรักเฉพาะแค่เฉพาะแบบเขาเรียกรักใครต้องรักอย่างมีสติแล้วรักแบบที่ไม่ดึงกันไปทำอะไรผิดแต่อีกจุดหนึ่งอ่ะหนิงอยากเป็นแม่ที่ดีที่พูดแล้วลูกปฏิบัติตามโดยที่ไม่ย้อน
10: เพราะเขาเคยย้อนเรา
8: เพราะเขาเคยย้อนเราย
10: ังไงเล่าได้ไหมอ่ะเพราะพี่ว่าพ่อแม่ต้องเคยโดนลูกย้อนกันน่ะอ่ะบ้างอ่ะไม่มากก็น้อย
8: เอาง่ายๆอย่างถ้าเหตุการณ์เรื่องโทรศัพท์เรื่องเล่นโซเชียลเราก็จะดุลูกแล้วว่าห้ามเล่นตั้งแบบว่าเวลาตั้งลิมิต
10: สกรีนไทม์
8: ใดๆทั้งหลายแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาหยุดไม่ได้เล่นเขาก็จะหงุดหงิดละแต่ในขณะที่แม
10: ่ยังเล่นอยู
8: ่
10: เรายังใช้อยู
8: ่ยังใช้อยู่
10: ค
8: ือมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆมากหรืออย่างคำพูดเวลาเขาคุยกับเพื่อนเขาอะเขาก็จะเริ่มแบบเป็นวัยรุ่นเริ่มจะพูดจาแบบสับวัยรุ่นที่บางทีผู้ใหญ่อย่างเราก็จะไม่เข้าใจแล้วก็แสลงหูเราก็จะดุเขาเขาก็หันกลับมาบอกว่าแม่ก็พูดกับเพื่อนแม่แบบนี
10: ้ซึ่งก็จริง
8: แต่ถ้าเราไม่มองในแฟกต์จริงๆอ่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยแม่ลูกทะเลาะกันได้เลยนะว่าเหมือนเด็กก้าวร้าวทำไมมาย้อนแบบนี้ซึ่งทุกวันเนี้ยเรามองว่าเด็กก้าวร้าวไม่ได้นะเด็กสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที
10: ่
8: แล้วยิ่งถ้าเขากล้าพูดเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเราก็ต้องกลับมามองตัวเราว่าใช่สิถ้าเราไม่ได้เราอยากจะสอนใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเราอยากให้เขาทำตามเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาก่อน
10: พาร์ทความเป็นแม่ของหนิงเป็นพาร์ทใหญ่มากพาร์ทหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันแหละนะครับซึ่งจริงๆพี่หยันคิดว่าพวกเราก็เห็นพาร์ทนั้นมาอย่างชัดเจนโดยตลอดแต่พี่จะย้อนกลับไปแล้วพี่จะถามคำถามที่อาจจะแบบ
8: เอาเลยพี่หยันถามหนิง
10: ออกตัวอีกแล้วอ่ะ
8: พี่หยันไม่ต้องออกตัวกับหนิงหรอกเราอยู่ด้วยกันจนหนิงรู้ว่าโอเคยังไงอ่ะ
10: ย้อนกลับไปในตอนนั้นตอนที่เราจะมีแฟนจะเลือกใครสักคนหนึ่งมายืนข้างๆเราในชีวิตนะตอนนั้นเนี่ยพี่ถามตรงเลยนะ
8: ตรงเลยพี่เดี๋ยวออฟความเวลารายการน้อย
10: เราตั้งใจเลยไหมว่าต้องรวย
8: ไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยแต่ว่ามันผ่านไปละแล้วหนิงก็รู้สึกว่าหนิงโตพอที่หนิงจะเล่าเรื่องอย่างนี้ได้จริงๆแล้วหนิงมีแฟนก่อนหน้านั้นอ่าฮะ
10: อยู่แล้วเหรอ
8: หนิงมีแฟนก่อนหน้านั้นแล้วหนิงอกหักอยู่น่าจะใช้คำว่าเป็นคนที่หนิงรักมากที่สุดในชีวิตเลยก็ได้แต่ในสถานะที่คบกันน่ะหนิงมารู้ตัวอีกทีคือหนิงถูกหลอก
10: ถูกแฟนก่อนหน้านี
8: ้ใช่เหมือนให้หนิงรู้สึกว่าคือมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวด้วยนะมันคือคนรอบข้างหนิงทั้งหมดที่หนิงสนิทนะตอนนั้นว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาโสดนะแต่แค่ว่าเขายังมีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างเพราะว่าหน้าที่หรืออะไรทางสังคมที่มันยังจบไม่ลงตัวแต่ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วกับคนรอบข้างหนิงทั้งหมดที่หลอกหนิง
10: แต่สุดท้ายทั้งหมดตรงนั้นมันไม่ใช่ความจริง
8: หนิงไฟเอาหาได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงหนิงจบความสัมพันธ์นั้นทันทีมันก็เป็นเหมือนการอกหักเหมือนกัน
10: หักอกตัวเองออกมา
8: หักอกตัวเองออกมาและในวันที่หักอกตัวเองออกมาหนิงก็รู้สึกว่าชีวิตหนิงทำไมมันแปลกนะพี่ชีวิตหนิงอะมักจะโดนอะไรแบบเจ็บปวดด้วยเรื่องการหักหลังอะแล้วช่วงนั้นอ่ะคนมาจีบหนิงอ่ะโอ้โหพี่หนิงต้องใช้คําว่าหนิงเนื้อหอมมากแล้วหนิงก็เป็นผู้หญิงที่เหมือนจะคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องความรักรักเดียวใจเดียวหนิงคบแต่ละคนเนี่ยหนิงคบแบบโอ้โห5ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยพี่อันหนิงมีแฟนน้อยมากเพื่อนหนิงมาแซวหนิงว่าหนิงอ่ะใช้ชีวิตไม่คุ้ม
10: ไม่ต้องคุมมากก็ได้เรื่องแบบนี
8: ้ทําไมต้องคุมมากได้เรื่องอย่างงี้ใช่มั้ยคนแล้วนิงก็จะบอกกับคนทุกคนที่มาจีบนิงว่านิงคุยกับคนนี้นะคนนี้นะคนนี้นะคือเราต้องไม่ปิดบังถ้าปิดบังมันกลายเป็นว่าเราเป็นผู้หญิงบิชชี่
10: อ
8: ่ะบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยณวันนั้นนิงบอกตัวนิงเองว่าฉันจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกแต่นิงโดนขอแต่งงานไงพี่
10: ทำไมมันเร็วอ่ะคือเขาเข้ามาจีบแป๊บเดียวเขาขอแต่งงานเลยเหรอ
8: ขอแต่งงาน
10: อ้าวแต่เราเพิ่งออกห่างมาหมาดๆนะ
8: ใช่แต่ผู้หญิงอ่ะพอเวลามีคนขอแต่งงานน่ะแล้วเขาก็ดีกับหนิงมากในช่วงนั้นน่ะคือดีอ่ะเพื่อนหนิง
10: เขาขอแต่งงานตอนนั้นโดยที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเลยเหรอในจีบอยู่ขอแต่งงานเลยข้ามขั้นกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยเหรออ
8: ือจะว่าไม่เป็นแฟนก็น่าจะเป็นคนคุยที่มาเบอร์หนึ่งอ่ะซึ่งเพื่อนหนิงยังแซวหนิงเลยนะว่าแม้ตอนเนี้ยแบบชีวิตปูพรมเป็นเจ้าหญิงเลยนะเพื่อนหนิงก็จะแซวหนิงคือดูแลหนิงเข้าใจหนิงทุกอย่างแบบคือเรียกว่าโอ้โหชีวิตฉันโชคดีเหลือเกินมากๆที่แบบยอมเปลี่ยนตัวเองในหลายๆเรื่อง
10: ที่ถามนะผมจะบอกว่ามันเป็นคำถามที่สมมติว่ามีคนเอาไปตัดสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคำถามที่ดูแย่ได้หรือถ้าไปเอาคำตอบไปตอบสั้นๆแต่ผมขอถามจริงๆนะผมอยู่กับคำถามนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าจริงๆมันแปลกเหรอวะถ้าสมมติว่าเรามีใครไหมที่มีเจตนาว่าแบบได้เลยลูกสมมตินะพี่อันสอนลูกเนี่ยพอพี่โตขึ้นเนี่ยหาแฟนจนๆนะลูก
8: ไม่มี
10: ใช่ป่ะมันไม่มีถูกป่ะแต่พี่ก็คงไม่ได้พูดว่าหาแฟนรวยๆนะลูก
8: ทุกวันนี้อย่างหนิงสอนลูก
10: แต่ถ้าเลือกว่าระหว่างรวยกับจนน่ะพี่เอารวยก่อนอยู่แล้ว
8: หนิงบอก
10: แต่สุจริตนะ
8: แต่สุจริตนะเหมือนหนิงก็จะบอกลูกหนิงว่าในอนาคตถ้าจะคบกับใครอ่ะดูให้นานๆนะดูเนี่ยต้องดูไปถึงครอบครัวสภาพแวดล้อมเพื่อนที่เขาคบวันนี้สายเป็นยังไงแล้วที่สําคัญคือเขาต้องเลี้ยงหนูได้เหมือนที่แม่หนูให้หนูนะถ้าให้หนูได้น้อยกว่าที่แม่หนูให้อ่ะอยู่คนเดียวนะลูกเพราะแม่ให้ได้แต่ณวันนั้นเรื่องความรวยความจนไม่เกี่ยวเลยพี่มันคือสภาวะจิตหนิงทั้งนั้นน่ะผู้หญิงอ่ะมีผู้ชายมาคุกเข่าขอแต่งงานน่ะพี่แล้วณวันนั้นน่ะเขาดีมากนะ
10: เราไม่ได้บอกนะวันนี้ไม่ดีแล้วนะ
8: วันนี้เขาว่าณวันนี้คือมันเป็นเรื่องของใครเรื่องของคนนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะแซวหนิงว่าเธอคือเจ้าหญิงที่เดินอยู่บนพรมอ่ะ
10: แอบทราบมาว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะมีลูก
8: ไม่ใช่อยากจะมีลูก
10: ไม
8: ่กลัวไม่สวย
10: เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องความสวยแต่นั่นคือเหตุผลจริงๆหรอว่ากลัวว่ามีลูกแล้วเดี๋ยวจะโซมอย่างเงี้ยหรอน
8: ั่
10: นคือเหตุผลจริงๆป่ะ
8: ใช่พี่ไม่เคยคิดว่าอยากจะเลี้ยงลูกไงเพราะเหมือนเราอ่ะเราก็ดูแลน้องเรามาเราเหมือนเป็นครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์เนาะเราก็ดูแลน้องเรามาจนเรารู้สึกว่าน้องเรามันก็เหมือนลูกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลใครอ่ะ
10: เจตนาคือก็จะอยู่กันแบบ2คนตายายไปเรื่อยอย่างเงี้ยสวยสวยไปจนแก่เฒ่าอย่างเงี้ยหรอ
8: ณวันนั้นมันเป็นแบบนั้นไม่ได้อยากจะมีไม่ได้มีแพชชั่นจ
10: ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนฮะที่ทําให้มีนิลิน
8: จุดเปลี่ยนเลยคือในอดีตคุณเค้าก็อยากมีมากนะเค้าก็อยากมีแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะ
10: ใช่
8: ๆเรานี่มันก็คือเรื่องผ่านไปแล้วใครอย่าม
10: ันคือแฟกต์ที่เกิดขึ้นไปแล้วกับครั้งนึง
8: ผ่านไปแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตแต่ละคนก
10: ็ดําเนิน
8: กันไปได้ด้วยดีแล้วเราก็ดีเขาก็ดีแล้วมันคืออดีตคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีลูกอ่ะภายในปีนึงหนิงเลิกแน
10: ่ทําไมอ่ะ
8: ตอนหนิงไม่อยากแบบรู้สึกแต่งงานเราเลิกอ่ะเพราะหนิงบอกแล้วว่าหนิงเป็นผู้หญิงคอนเซอร์เวทีฟคนนึงเหมือนกันที่ตัวเองก็พ่อแม่แยกทางกันเนาะเราเองเราก็ไม่อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ต้องแยกทางกัน
10: จากคนที่ไม่เคยมีความคิดว่าจะมีลูกวันที่เป็นแม
8: ่มันคือวันที่แบบฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้มั้ยวันแรกเลยนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดจนถึงวันนี้ก็ยังถามว่าฉันเป็นแม่ที่ดีพอแล้วหรือยัง
10: มันมีบททดสอบอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าโอ้โหยากที่สุดเลยสำหรับหนิง
8: วันที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
10: uh-huh.
8: วันที่ตัดสินใจว่าอันนี้มันก็ตามข่าวทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนอะวันที่ uh-huh. วันที่ถูกขอหย่าไอ้วันที่ถูกขอเลิก
10: uh-huh.
8: ถูกขอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อัน ถูกขอหย่าม ันใช้คำว่าอะไรวะ
10: มันเลิกกับหย่าจะเกิดขึ้นคนละช่วงกันก็ได้นะมันเอาช่วงไหนยากกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ช่วงไหนยากก็ได้อ่ะ
8: หย่าวันที่ถูกขอหย่า
10: หย่าคือเอกสารนะ
8: เอกสารเนี่ยเซ็นหย่าเนี่ยหนิงเป็นคนถูกขอหย่า
10: อ๋อเหรอ
8: วันที่ถูกขอหย่าเป็นวันที่หนิงตัดสินใจยากมากที่สุด
10: ทั้งที่ถ้าจะบอกว่าณวันนั้นเราผ่านความรู้สึกความอะไรมาเยอะมากแล้วนะ
8: หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นมันผ่านมาจนหนิงรู้สึกว่าหนิงโอเคแล้วหนิงโอเคกับทุกอย่างที่เป็นณวันนี้แล้ว
10: คือที่อันถามที่พี่อันถามเนี่ยเพราะพี่แกเดาเองอ่ะพี่จะรู้สึกว่าแบบถ้าเราอกหักมันน่าจะผ่านการอกหักไปแล้วอ่ะเข้าใจไหม
8: มันผ่านการอกหัก
10: เพราะมันนานมากเลยอ่ะ
8: ถูกต้อง
10: แต่ปรากฏว่าตอนที่เซ็นเอกสารนะพี่คิดว่ามันน่าจะหักจนไม่รู้สึกแล้วอ่ะนี่คิดเองนะ
8: ใช่ค่ะ
10: แต่ทำไมเรากลับมาบอกว่าวันที่เซ็นเอกสารกลับเป็นวันที่ยากที่สุดยากทางใจหรือเปล่าย
8: ากในความรู้สึกของเราห่วงลูกอ่ะพี่อันเราห่วงลูกมากเราไม่รู้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เซ็นเอกสารใบเนี้ยมันก็อยู่กันได้ในครอบครัวแบบที่ลูกยังเห็นหน้าเราสองคน
10: แม้จะเปลี่ยนสถานะแต่มันยังอยู่ด้วยกันแล้วมันยังมีสิ่งนี้โยงไว้ด้วยทางกฎหมายอะไรสักอย่างนึงอยู่
8: ใช่ค่ะ
10: วันนั้นมันเหมือนทุกอย่างจบ
8: ใช่ค่ะ
10: ซึ่ง
8: แต่มันไม่ใช่เป็นความเสียใจอะไรอาวรณ์นะพี่
10: เข้าใจ
8: ไม่ได้เสียใจอะไรอาวรณ
10: ์
8: แต่มันเป็นความรู้สึกที่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือลูกล้วน
10: ๆแล้วเราคุยกับลูกไหมเราคุยอยู่แล้วล่ะเราสื่อสารกับลูกยังไงและเราคิดว่ามันมีผลกับเขาแบบที่เราคิดไหมหรือเรากังวลเยอะเกิน
8: นิรินทร์เขาเป็นเด็กอย่างนี้นะพี่เขาเป็นเด็กที่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้แม่เห็นเลยเขาเป็นเด็กที่สตรองแล้วถ้าดูภายนอกเขาเป็นเด็กที่เข้าใจโลกเข้าใจเราแล้วพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเราแต่จริงๆข้างในอ่ะเขาอ่อนแอมากจากอะไรที่หนิงทราบก็พี่อ้อมอีกแล้วพี่อ้อมก็แนะนำหนิงมีอะไรหนิงจะเล่าจะพูดคุยเพราะว่าหนิงอยากได้คนเตือนเราได้แง่คิดที่เป็นกลางที่ไม่เข้าข้างหนิงคือถ้าหนิงอ่ะคุยกับเพื่อนหนิงเองแน่นอนเพื่อนหนิงต้องเข้าข้างหนิงแต่พี่อ้อมเป็นบุคคลที่เวลาสื่อสอนหนิงอ่ะแล้วเวลาสอนเวลาพูดอ่ะเขาจะมีให้หนิงมองในมุมมองของคนสองคนแล้วพี่อ้อมเองเนี่ยแหละเป็นคนแนะนำคอนซัลท์ให้หนิงกับนิรินไปคุยลูกเราอ่ะอ่อนแ
10: อ
8: แต่แค่เขารักแม่เขามากแล้วเขารู้ว่าแม่เขาอะกำลังต้องทำอะไรอยู่หนึ่งสองสามแล้วเขาบอกว่าตัวเขาอะไม่อยากจะเป็นจุดที่จะทำให้แม่ต้องกังวลเพราะแม่ทำเพื่อเขาอะเยอะมาก
10: เราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ที่เราได้ไปคุยกับนักจิตบำบัดเห็นประโยชน์อะไรแล้วเห็นมันเปลี่ยนอะไรที่เราเคยเข้าใจแล้วเข้าใจผิดไปบ้างไหมเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน
8: มากพี
10: ่
8: การสื่อสารแค่ประโยคเดียวมันสามารถสร้างรอยร้าวให้กับเด็กได
10: ้
8: อย่างเช่นนะพี่อันหนิงเนี่ยไม่เคยชมลูกตัวเองเลย
10: แล้วทำไมไม่ชมอ่ะ
8: ว่าเก่ง
10: เพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมเราไม่ชมอ่ะถ้าเขาทำดี
8: หนิงไม่อยากให้เขาเหลิงเพราะว่าคนรอบๆข้างเขาอ่ะอวยยศเขาเยอะแล้วโซเชียลอวยยศเขาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่พูดความจริงที่สุดสำหรับเขาอย่าต้องไม่ใช้คำว่าไม่เคยชมแต่ว่ามันบางมากจนเขาไม่ได้ยินเพราะว่าเราอะไปสอนเขาในมุมอื่นๆจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ยินแต่สิ่งที่เราสอนแล้วคำชมของเราอะมันบางมาก
10: จนสิ่งนี้เป็นผล
8: จนสิ่งเนี้ยเป็นผล
10: และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากนักจิตบำบัดคือเราควรชมเขาบ้างเหรอหรือ
8: เราควรชมเขาในความพยายามของเขา
10: ชมที่กระบวนการ
8: ชมที่กระบวนการไม่ใช่ชมที่
10: ผลลัพธ์
8: ผลลัพ แล้วต้องแยกจะสอนคือสอนจะชื่นชมคือชื่นชม
10: อย่าชมไปสอนไปอย่างเงี้ยอ๋อเหรออ่ะผมก็ไม่แยกเท่าไหร่นะเนี่ย
8: พ่อแม่
10: ไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
8: พ่อแม่เราไม่ตั้งใจหรือเวลาที่เขามาพูดอะไรให้เราฟังเขาอาจจะอยากระบายให้เราฟังไอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอ่ะพอเห็นอะไรตึกนึงขึ้นมาเราจะพูดเลยโดยที่เรายังฟังเขาไม่จบแล้วเราก็จะมาทึกทักแล้วพอเวลาเขาโมโหขึ้นมาเราก็จะมาทึกทักว่าเราอ่ะรักเขามากนะเป็นห่วงเขานะแม่จะเป็นคนที่พูดความจริงกับหนูที่สุดไม่มีใครกล้าพูดความจริงเขาจะไม่ได้รับรู้สิ่งนี้เลย
10: นี่มันเป็นประโยชน์ของพ่อแม่มากเลยเนาะเขาที่พูดนี่พูดเพราะรักนะห่วงที่สุดนะอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นประโยชน์ของเรา
8: เขารับรู้อยู่แล้วพี่เขารับรู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่สถานการณ์ตอนนั้นน่ะเขาแค่อยากหาพื้นที่เซฟโซนในการระบายเท่านั้นเอง
10: อ่ะแล้วกับตัวเราเองล่ะมีอะไรไหมที่เราเคยคิดว่าทำแบบนี้คิดแบบนี้แล้วถูกที่สุดดีที่สุดแล้วพอได้เข้าใจแล้วพบว่าเอ้ามันน่าจะคิดอีกแบบก็ดีนะหรือยังไงมีไหม
8: เรื่องอารมณ์ไงพี
10: ่
8: ก็เรื่องอารมณ์ที่เวลาเราคุยกับนักจิตบำบัดอ่ะเขาจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวหมายถึงคนที่เรามีปัญหาด้วยอ่ะเขาก็ต้องวิลลิ่งที่จะไปพบกับเราด้วยเช่นเดียวกัน
10: ม
8: ันเลยทำให้เราได้รู้สิ่งนี้ว่าตัวเราเองอ่ะทำไมคนข้างนอกโอ้โหชื่นชมหนิงปณิตาเพื่อนรักหนิงเป็นคนที่ช่วยเหลือหนิงเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้เพื่อนได้หนิงเป็นคนอย่างนั้นหนิงเป็นอย่างนี้แต่ทำไมกับคนใกล้ตัวเราอ่ะเราก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่เป็นอย่างนี้แล้วแต่พอถูกอารมณ์ด้วยอ่ะไอความดีทั้งหมดมันหายไปเลยอ่ะ
10: หนิงคิดว่าการไปพบนักจิตบำบัดควรสำหรับคนทั่วไปนะควรไปมันมีสัญญาณอะไรไหมที่บอกว่าเออควรไปคุยได้แล้วเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ว่าทุกคนควร
8: ไป
10: มัน
8: เอางี้ดีกว่า
10: ไม่ยากเกินไปไหมที่ทุกคนจะไปอ่ะมันแล้วจำนวนนักจิตบำบัดเขามีไม่พอด้วย
8: หนิงว่าไม่ยากเกินไปที่ทุกคนจะไปเพราะว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาแต่แค่เราทุกคนอ่ะไม่กล้ายอมรับความจริงว่าเราอ่ะมีปัญหา
10: ไอ้อย่างเนี้ยหนิงสมมติถ้าพี่ถามหนิงเงี้ยถามด้วยความจริงใจหนิงคิดว่าพี่ควรไปคุยไหม
8: ไปเพราะไม่มีวันหนึ่งที่พี่กันหนิงเงี้ยเราสองคนอ่ะจะมีบุคลิกภาพหรือว่ามีความอะไรบางอย่างนิดนึงที่เหมือนกันเรามีความรู้สึกเรายอมรับกับความไม่ยุติธรรมบนโลกนี้ไม่ได้เรารู้สึกเราอยากเปลี่ยนแปลงไอ้ความไม่ยุติธรรมบนโลกเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราอ่ะหงุดหงิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เราก็มักจะบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขดีและฉันไม่หงุดหงิด
10: แล้วตอนเราเดินเข้าไปนักเจอนักจิตบำบัดอ่ะเขาจะถามเหมือนเวลาเราไปหาหมอไหมอ๋อเจ็บคอเจ็บแหลมเจ็บกลมๆท้องอืดแล้วก็รู้สึกท้องผูกนิดนึงปวดหัวข้างซ้ายแล้วก็ปวดกระบอกตาอะไรเงี้ยถ้าเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเขาถามว่าแบบคุณมีปัญหาอะไรแล้วสมมติพี่อันเกิดตอบไม่ได้แบบตอบไม่ได้ชัดชัดอ่ะมันเขาเข้าใจฮะ
8: เขาจะมีวิธีในการนั่งคุยกับเราไปอ่ะเขาจะนั่งคุยกับเราไปเรื่อยๆจนเขาอย่างกรณีที่หนิงไปเริ่มแรกที่ไปแล้วไปกับนิลินเขาก็จะถามหนิงว่ากิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกันแล้วมีความสุขแม่ลูกให้ไปทำสิ่งนั้นเราก็บอกเราทำไปหมดแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตเราตอนนี้มันไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีความแบบไม่ได้ดั่งใจอ่ะเขาก็คุยไปเรื่อยๆจนเขาถามว่าเด็กๆเราเป็นยังไงชีวิตเราใช้ชีวิตยังไงจนมันแซะได้ว่าเขาก็ถามหนิงว่าแล้วตอนนี้คุณหนิงมีกำลังทรัพย์พอที่คุณหนิงจะเล่นตุ๊กตาไหมล่ะ
10: อ๋อที่หนิงเคยเล่าให้พี่ฟังเหรอ
8: ใช่มันจากตุ๊กตาตัวเดียวเลยพี่อัน
10: ไออะไรอาร์ทอย
8: อาร์ทอยอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนหนิงได้เลยพออาร์ทอยอ่ะ
10: จริงเหรอ
8: พี่จริง
10: นี่แบบเราต้องไปขายสปอนเซอร์อาร์ทอยแล้วนะแต่มันมา
8: จากที่หนิงก็ไม่รู้ว่าหนิงจะคุยอะไรกับเขาอะแต่เขามีวิธีในการถามเราอะพี่มันเหมือนพี่อยากจะไปเรียนร้องเพลงอะแล้วพี่อยากจะขึ้นเสียงสูงแล้วพี่ขึ้นไม่ได้แล้วเขามีเทคนิคบางอย่างแล้วพี่ลองทำการขึ้นเสียงสูงมีหลายแบบถูกปะ
10: อืม
8: คือเราไปหาคนที่เขาเป็นมืออาชีพแต่ว่าเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขานะ
10: ก็น่าสนใจพี่อันไม่เคยพี่ยังไม่เคยพาตัวเองไปสู่สิ่งนี้
8: จนวันหนึ่งสิ่งนี้มันไม่สามารถช่วยหนิงได้ หนิงเพิ่งโดนคำถามเนี้ยจากพี่แพมใหม่ว่า
10: พี่แพมคือนักจิตบำบัด
8: นักจิตบำบัดอะไรคือความสุขของคุณหนิงยังใช่เป็นตุ๊กตาอาร์ตทอยไหม
10: หรือมันเคลื่อนตัวไปแล้ว
8: หรือมันเคลื่อนตัวไปแล้วใช
10: ่
8: หนิงบอกมันก็ยังใช่อยู่แต่ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีหนิงซื้อไม่ได้แล้วหนิงไม่ซื้อหนิงจะไม่ใช้เงินแบบนี
10: ้
8: แล้วอีกอย่างนึงหนิงซื้อมาหนิงกับหงุดหงิดเพราะว่าพื้นที่ในการเก็บของหนิงเนี่ยมันจะไม่สวยงามเหมือนที่หนิงมองมันสวยงามแล้วแล้วมันคืออะไรหนิงจะต้องกลับไปพบเขาอาทิตย์หน้าหนิงได้คำตอบแล้วด้วยพี่อัน
10: อ๋อเหรอ
8: หนิงอยู่หนิงปฏิเสธการรับซีรีส์การถ่ายละครมาประมาณ4 ปีหนิงขี้เกียจอ่ะพอหนิงไปเป็นผู้จัดแล้วอ่ะหนิงไม่อยากเล่นละครหนิงไม่อยากรับซีรีส์แล้วใครติดต่อนิงมานิงก็รู้สึกขี้เกียจรู้สึกว่าฉันจะต้องไปนั่งอยู่ในกองถ่ายแล้วก็ไปนั่งรอถ่ายเช้ากับเย็นแล้วชีวิตระหว่างที่มันไม่มีอะไรทําฉันต้องนั่งอยู่ในกองชีวิตฉันรู้สึกไร้ค่าเหลือเกินฉันทําธุรกิจดีกว่า
10: ไปประชุมได
8: ้เพราะฉันแมเนจได้ว่าวันนี้ฉันจะทําอะไร1 2 3แต่พี่อ่านรู้ป่ะเพราะว่าหนูกลับไปเล่นซีรีส์หนูบอกเลยว่าโจทย์โลกทั้งใบของหนูคือนั่นแหละหนิงปณิตา
10: แล้วนอกเหนือจากโชคทุกที่เรากังวลที่สุดในวันนี้ของหนิงปณิตาคืออะไร
8: ค่ะ
10: เดี๋ยวเรากลับมาฟังกันแล้วพอ
8: จริงๆมีคำตอบแล้วโดยที่แบบรอเบรกหน้าเลยมันขึ้นมาในหัวเลยแหละ
10: ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับ Club Inspire Day นะฮะต้องขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีมีนี่เลยครับแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักพักสักครู่ครับ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
10: และถ้าใครนะครับน้องแมวของใครก็ตามนะฮะกำลังเจอปัญหาที่ขนเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะครับรวมถึงมีคราบน้ำตาเลอะดูมอมแมมมีกลิ่นฉี่ของน้องที่เหม็นจนเราอาจจะรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวนะครับผมอยากจะแนะนำครับว่าให้น้องของเรากินซองนี้ได้เลยกับอาหารแมวมิมี่นะครับแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักครับที่คิดค้นสูตรลับจับใจเหมียวนะครับโดยสัตวแพทย์ญี่ปุ่นนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยติดใจมากว่า60 ปีเพราะว่าอาหารแมวมิมี่เนี่ยมีกลิ่นอูมามิเฉพาะตัวนะครับทำให้น้องแมวที่แม้แต่น้องแมวที่กินยากยังมีความหิวแล้วก็กินง่ายแล้วก็อยากกินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงตัวเม็ดของมันเนี่ยเป็นเม็ดที่กรุบกรอบแล้วก็เคี้ยวง่ายครับอุดมพืชสารอาหารที่จำเป็นต่อแมวช่วยให้น้องเนี่ยไม่มีคราบน้ำตาขนไม่ร่วงไม่เป็นก้อนนะครับรวมถึงฉี่ก็ไม่เหม็นและยังบำรุงฟันกับกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบอกเลยนะครับแค่คุณมีมีมี่ดีดีทุกมื้อแน่นอนครับสามารถหาซื้อได้เลยนะครับนี่ครับอาหารแมวมีมี่หาได้ที่ร้านอาหารสัตว์ชั้นนำรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับก็ไปที่ Shopee และ Lazada นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอด้วย SPM Pet Foodofficial ครับหรือว่าจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของมีมี่สะกด MIMY นะครับอาหารแมวเกรดญี่ปุ่นหรือแม้แต่ TikTok ก็มีนะครับ @weetawan แล้วก็ขีดล่างหรือว่า underscore แล้วก็มีมี่ครับซองนี้ดีดีของจริงสัตวแพทย์ญี่ปุ่นคอนเฟิร์มครับพักกันแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับ Club Inspire Day ครับ
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
10: ถามต่อเลยเมื่อสักครู่ถามไว้ว่าแล้วทุกในวันนี้ของหนิงปณิตาทุกเรื่องอะไร
8: หนิงกลัวว่าสิ่งที่หนิงกำลังทำอยู่เนี่ยหนิงจะสร้างความมั่นคงให้กับลูกหนิงไม่ได้ในอนาคตหนิงเป็นห่วงลูกหนิงมากเลยการเป็นห่วงคือทุกข์ของหนิง
10: การละครั้งหนึ่งเราคือคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่มีคนบอกว่าฉันแปลกมากเลยที่ฉันจะเข้าสู่วงการบันเทิงและเขามองเราว่าเราในตอนนั้นยังมีกึ่งของความเต้นกินลำกินพอตอนนี้ลูกเราจะเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างหนิงย้อนกลับไปเป็นคนหัวโบราณมาหรือ
8: ใช่พี
10: ่ไม่อยากให้เขาเข้าป่ะ
8: ใช่พี่ถ้าคนที่สนิทกับหนิงจริงๆจะรู้เลยว่าหนิงกีดกันนิรินในการเข้าวงการบันเทิงมาตลอดนะพี
10: ่
8: หนิงเก็บลูกหนิงไว้ในบ้านคือหนิงไม่ปฏิเสธว่าเขาอยากเรียนเต้นเรียนร้อง หนิงให้เขาเรียนหมดมีแค่เรียนร้องเพลงอย่างเดียวที่เขาจะต้องไปเรียนกับครูก้อยซึ่งใกล้บ้านนอกนั้นหนิงเอาเขาไว้ในบ้านแล้วจ้างครูมาสอนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเปียโนเล่นวงดนตรีซ้อมเต้นใดๆหนิงเก็บไว้ในบ้านเพราะหนิงรู้สึกหนิงไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกเพราะหนิงเห็นศักยภาพของเขาแล้วแล้วพอวันนึงเขาคุยกับแสนดีแสนดีไปเรียนเต้นข้างนอก
10: แสนดีคือ
8: ลูกคุณโอ๋พัช
10: ชิลา
8: แล้วเขาก็หูแบบแม่ทำไมอย่างนั้นแม่ทำไมอย่างนี้จนไปเถอะหลังจากวันนั้นแหละทุกอย่างมันก็เหมือนจุดพลุอ่ะ
10: มันถ้าให้พี่ตอบนะพี่คิดว่ามันเป็นความภูมิใจผสมขยะขยาวกับความกังวล
8: ใช่พี
10: ่มันภูมิใจก็ภูมิใจแต่กังวลก็กังวล
8: ใช่พี่เหมือนอย่างตอนเล่นละครอ่ะเราเป็นผู้จัดใช่ป่ะเราแคสติ้งเด็กอ่ะโอ้โห 200-300 คนชีก็มาอยู่ในเลิกเรียนชีก็มาอยู่กับเราอย่างเงี้ยชีก็มาแล้วก็แคสไม่ได้ชีก็มาพูดกับเราคำนึงเล่นให้ดูไ
10: ห
8: ม
10: อ๋อเหรอ
8: แล้วลุงโน่นีโน่เมธินีบุรณ
10: า
8: สิริคือพาร์ทเนอร์หนิงลุงโน่เนี่ยพูดทุกวันมึงห้ามไม่รู้เข้าวงการบันเทิงนะกูไม่เอานะหลานกูใช่มึงไม่เอานะวงการ
10: บันเทิง
8: ใช่แล้วพอนี้ลินเล่นเสร็จเฮ้ยตกใจแล้วว่ะธรรมชาติมากเล่นดีมากนี่คือสิ่งที่เราหาอยู่อ่ะนี่ลินเดินไปลุงโน่นี่ลินขอเล่นได้ไหมเอาเลยลูกอ้าวคือเป็นแบบรักหลานสปอยหลาน
10: อ
8: ะไม่พอนี่ลินเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่ช่อง7ที่เป็นเจ้านายเราอะไปเขาก็ไป
10: กับเรานั่นแหละ
8: แล้วก็เดินไปหาเจ้านายเราอะป้าจุ๋มขานี่ลินอยากเล่นละครค่ะ
10: อ๋อเหรอเขาพูดเองเลยฮะ
8: ยายนุชขาน
10: ั่นเขาพูด
8: อยากเล่นละคร
10: อายุเท่าไหร่อ่ะ
8: 5 ขวบค่ะ
10: โ
8: อ้แล้วเขาก็ได้เล่นจริงๆแล้วเล่นได้ดีมากมากมากมากมากสำหรับเด็ก5 ขวบธรรมชาติสุดๆ
10: แล้วเรื่องอะไรจ้าที่บอกว่านิรินได้เล่นแล้วปณิตาถูกถอดลูกได้เล่นแทนแล้วปรากฏว่า
8: ใช
10: ่หนิงปณิตาถูกถอดออกจากเรื่องนั้นคือเขาไม่ได้มารับบทเป็นหนิงแทนหนิงอะนะแต่ว่ามันบังเอิญว่าอ้าวละครเรื่องนี้ตอนแรกมีฉันแล้วอยู่ดีฉันไม่ได้เล่นแล้วแต่ลูกฉันได้เล่นแทน
8: น่าจะตุ๊กตาละครสมัยก่อนน่ะที่เราดูอ่ะพี่อ่านจำได้ตุ๊กตาผีอ
10: ่
8: ะ
10: อ๋ออ่าฮะ
8: แล้วเขามารีรันทำใหม่เขาไปขอคุณยายนุชเล่นแล้วเหมือนเรื่องนี้ตอนแรกหนิงจะได้เล่นเขาก็เล่าหนิงออกแล้วนี่ลินก็เล่นเป็นบทเด่นตัวที่ต้องตามหาอีตุ๊กตาติดตุ๊กตาผีอ่ะที่เราดูกันน่ะ
10: อ่าๆในที่สุดนะวันนี้เขาก็มาทางนี้แล้วล่ะ
8: เขามาทางนี้แล้วล่ะ
10: เรามีบอกอะไรเขาเป็นพิเศษไหมว่าได้นะลูกแต่มีไหมมีแต
8: ่ไหม
10: มีเงื่อนไขอะไรไห
8: มโดยเฉพาะเรื่องเรียนได้นะลูกแต่เรียนต้องเรียนให้แม่เรียนให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะอาชีพเนี่ยแม่คิดว่ายังไงหนูก็ได้เดบิวต์แหละเขาก็ทุกวันนี้เขามีความกังวลมากว่าเขาจะได้เดย์ไม่ได้เดย์เพราะเขายังเป็นเทรนนีมันอาจจะได้เดย์หรือไม่ได้เดย์แต่ในความรู้สึกหนิงในความรู้สึกคนเป็นแม
10: ่
8: ที่มองเขาหนิงว่ายังไงเขาก็ได้เดย์แต่ดังหรือเปล่าไม่รู้หนิงพูดกับเขา
10: จริง
8: ใช่ไหมได้เดย์แน่ๆแต่ดังหรือเปล่าไม่รู้ฉะนั้นเราต้องมีการเรียนการศึกษาไว้ก่
10: อ
8: นเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าลูกทำสิ่งนี้ไม่ได้ลูกต้องมีแผนสำรองสมัยก่อนพวกเราเนี่ยคุยกันว่าแผนสำรองอ่ะมีแค่แผน B ก็พอแล้วสมัยนี้มันต้องมีทั้ง B และ C B อย่างเดียวไม่พอนี่ลินต้องฝึกเริ่มแบบหัดเรียนรู้ธุรกิจนะขายของยังไงบางทีหนิงไปประชุมไปทำงานเกี่ยวกับธุรกิจหนิงก็เอาเข้าไป
10: มองกลับไปมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำและก็เช่นกันย้อนกลับไปมีอะไรไหมที่เราคิดว่าเราไม่
8: น่าจะทำสิ่งที่น่าจะทำเลยสำหรับหนิงนะวันนี้ถ้าหนิงจะไปได้ไกลกว่านั้นหนิงน่าจะตั้งใจเรียนหนังสือ
10: ตอนเด็กๆหรอ
8: ตอนสมัยมัธยมหนิงน่าจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีกว่านี
10: ้
8: ตอนหนิงจบเกียรตินิยมตอนมหาลัยนะแต่ว่าเรียนหนังสือตอนเด็กๆอ่ะหนิงไม่ได้ตั้งใจเรียนไงแต่ตอนมหาลัยอ่ะตั้งใจเรียนมากเพราะมีแพชชั่นว่าฉันจะต้องอยู่นิเทศศาสตร์ให้ได้แล้วพอไม่ได้นิเทศศาสตร์จุฬาปุ๊บที่ดีที่สุดนะตอนนั้นก็คือมองกรุงเทพฉันจะต้องจบเกียรตินิยมให้ได้เพราะฉันจะต้องเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะที่ทำเบื้องหลังให้ได
10: ้
8: หนิงก็จบมาได้แต่สิ่งเดียวเลยที่หนิงไม่ตั้งใจคือในช่วงวัยเด็ก ที่หนิงมัวแต่อยากจะเต้นอยากจะรำอยากจะร้องอยากจะอะไรอย่างเงี้ย
10: แล้วภาษาก็ไม่ผิดเน
8: า
10: ะ
8: แล้วภาษาอังกฤษหนิงก็ไม่ได้ดีมากถ้าวันนี้ภาษาอังกฤษหนิงได้ดีกว่านี้หนิงว่าตัวหนิงเองจะทำธุรกิจหรือทำอะไรได้ง่ายแล้วไปได้ไกลกว่านี
10: ้อันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำ
8: ค่ะ
10: อันในทางกลับกันเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งหลายจ้าตั้งใจเรียนเถอะ

0: แบบเนี้ยหนิงร้องไห้ละตอนเนี้ยหนิงก็เหมือนจะร้องไห้นะแต่หนิงมีความรู้สึกว่ามันกําหนดตัวเองและรู้ตัวเองได้หนิงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มันนำอ่ะ
1: หนิงยังรู้สึกว่าหนิงให้อภัยตัวเองไม่ได้หรือให้อภัยเขาไม่ได
0: ้ให้อภัยตัวเองไม่ได้อ่ะ
1: ที่รู้สึกว่าเชื่อคนผิดหรือที่เราหรือ
0: ที่เราได้ทำอะไรเสียสติแบบนั้น
1: ก็จริงๆไม่ลงรายละเอียดละเพราะเป็นสิ่งที่พูดไปแล้วอะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุดเลย
0: การเป็นแม่ของนิรินทร์แล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีได้ในทุกๆวันทีละนิดทีละนิดโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดนะหนิงก็คือมนุษย์คนนึงแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วบอกแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
1: ่มีอะไรไหมที่เราเคยทำกับลูกไปแล้วเราเสียใจอ่ะ
0: ตีครั้งเดียวเองตีเลยฟาด
1: ซึ่งก็ขอโทษ
0: ขอโทษ
1: เรากับลูกคุยกันได้ทุกเรื่องไหม
0: ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆพี่อันเรื่องเนี้ยหนิงเคยมีโอกาสคุยกับพี่ตู่นันทิดาแล้วหนิงก็เป็นคนที่ชื่นชมน้องเพลงมากๆมากๆแล้วหนิงก็ถามพี่ตู่ว่าแม่ตู่แม่เลี้ยงน้องยังไงเพราะว่าเหมือนเราเห็นเราติดตามเขามาตลอดท่านก็บอกหนิงว่าเลี้ยงจากความจริงเราใช้หัวใจของคนเป็นแม่เลี้ยงเรามีสิทธิ์ที่จะผิดเราก็พูดกับลูกว่าเราผิดเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรความจริงคือสิ่งที่ใช่ที่สุดเพราะถ้าเราเลี้ยงด้วยการแบบโอ้ปลอบประโลมวันหนึ่งพอความจริงมันใช่แล้วเขารู้เราก็ต้องไปแก้ปัญหาว่าเขาจะคิดอะไรยังไงอีก
1: หนิงสปอยลูกไหม
0: คนรอบข้างบอกหนิงว่าหนิงสปอยแต่หนิงกลับรู้สึกว่าหนิงไม่ได้สปอยเพราะอะไรรู้ไหมพี่อันเพราะหนิงอ่ะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับเขาอ่ะเยอะมากกฎข้อบังคับหนิงเยอะมากแล้วมันเยอะมากจนหนิงรู้สึกว่าเขาก็พยายามปรับปรุงแล้วทำให้หนิงได้ดีดังนั้นการที่เขาอยากจะได้อะไรแล้วหนิงให้เขาสำหรับหนิงถือว่ามันเป็นรางวัลแต่คนในครอบครัวหนิงอ่ะพูดว่าหนิงสปอย
1: เรามีข้อแม้อะไรไหมฮะที่เราขอลูกไว้ว่าอะไรก็ได้แต
0: ่ห้ามโกหก
1: เรื่องเดียวเลยหรอ
0: เรื่องเดียวเลยไอ้ที่หนิงฟาดเขาเนี่ยที่เขาโดนหนิงฟาดเนี่ยเพราะเขาโกหก
1: ห้ามมีแฟนไหม
0: ไม่เรื่องนี้หนิงคุยกับลูก
1: ทุกคำถามที่ถามเนี่ยนะพี่อ่านตอบตัวเองในใจอยู่ด้วยนะว่าเอ๊ะฉันมีเงื่อนไขอะไรวะที่คือน้องพ่อเพิ่ง7 ขวบเพิ่ง8 ขวบไม่กี่วันเองอะ
0: ค่ะ
1: พี่ก็เคยนึกในใจอยู่ว่าถึงจุดหนึ่งที่พี่จะต้องเริ่มบอกเขาว่าอะไรก็ได้นะลูกแต่เนี่ยไอ้แต่ของพี่อันเนี่ยพี่จะเติมคำในช่องว่างอะไรบ้างอยู่เหมือนกัน
0: คือถ้าเขาไม่โกหกเราเนี่ยพี่อันสมมุติถึงเวลาเขาทำผิดมาเราไม่เข้าข้างเขานะแต่เราจะอยู่ข้างๆเขาช่วยแก้ปัญหาแต่ถ้าเขาโกหกเราเขาทำผิดมาเขาไม่กล้าพูดกับเราแล้วคนที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาถ้าเขาไปเจอคนดีมันก็ดีนะแต่เขาเกิดไปเจอคนช่วยแก้ปัญหาแล้วยิ่งเละอ่ะ
1: เนี่ยที่พี่เงี้ยเพราะพี่คิดนะพี่เคยนึกในใจไว้ว่าถ้าเขาโตถึงจุดหนึ่งพี่จะพูดว่าอะไรบ้างเช่นพี่จะพูดนะสำหรับตัวพี่นะพี่จะขอไม่ให้เขาสูบบุหรี่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากเลย
0: พ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกอย่างนั้น
1: พี่ไม่ให้สูบบุหรี่พนันยาเสพติด
0: ใช่อันนี้หนิงก็พูดการพนันยาเสพติดห้าม
1: เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมของหนิงมีอะไรอีกไหม
0: ของหนิงนี่การพนัน
1: พี่จะจดเอาไปใช้บ้าง
0: ของหนิงนะของหนิงนะสัก
1: ด้วยสักฉันเติมเข้าไปในลิสต์มีอะไรอีก
0: การพนันยาเสพติดห้ามโกหกแล้วก็ถ้าจะคบกับใครคบได้บอกแม่นะ แต่ดูนานๆแล้วเวลาดูอย่าดูแค่ตัวผู้ชายอย่างเดียวดูให้ถึงครอบครัวดูให้ถึงเพื่อนสนิทของเขามันจะทำให้รู้ได้ว่าเขาเป็นคนแบบ

0: ไหน
1: มีทริคอะไรที่ทำให้ลูกยอมคุยกับเราทุกอย่าง
0: เราคุยกับเขาทุกอย่างเหมือนกันตอนที่หนิงไม่เปิดหนิงไม่คุยกับเขาทุกอย่างเขาก็ไม่คุยกับเราทุกอย่างเหมือนกันแล้วตอนที่เวลาที่เขาพูดอะไรให้เราฟังแล้วเรามีแต่มีท่าทันทีที่เขาพูดเขาจะหยุดทันทีเหมือนกัน
1: หนิงเข็ดกลัวกับความสัมพันธ์ไหม
0: โอ้พี่อันไม่เคยมีใครถามคำถามนี้กับหนิงเลยอะความสัมพันธ์ในแง่ว่าจะมีรักใหม่อย่างเงี้ยหรอกลัวนะ
1: แปลว่าห้ามตัวเองมีแฟนจริงจังมะพี่เต็มเพราะจริงจังด้วยนะ
0: หนิงจะยังไม่ทำอะไรที่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วลูกหนิงยอมรับได้
1: ไม่เข้าใจ
0: ถ้าพี่อันบอกว่าจริงจังใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้ใช้คำพูดหนิงว่าถ้าหนิงจะทำอะไรอย่างจริงจังถ้าลูกหนิงยอมรับได
1: ้
0: หนิงจะทำแต่ถ้าลูกหนิงยังรับอะไรไม่ได้หนิงจะไม่ทำเพราะเด็กคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาคือผ้าขาวการที่พ่อแม่เลิกกันไม่ใช่ความผิดของเขาณวันนี้จริงๆแล้วเขายังรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วถ้าหนิงจะต้องมีความสัมพันธ์
1: ยังรับไม่ได
0: ้ในวันนี้หนิงพูดได้เลยว่าเขาเป็นเด็กที่แข็งแรงเพื่อให้แม่สบายใจแต่ลึกๆแล้วเขายังรับไม่ได้อันนี้ก็ผ่านการที่เราพูดคุยกันในกลุ่มครอบครัวแล้วก็นักจิตเราด้วยนะเขายังรับไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อเขายังรับไม่ได้อะไรที่พี่อันถามหนิงว่าในความสัมพันธ์ที่จริงจังหนิงก็จะพูดคำว่าถ้าลูกหนิงรับได้หนิงถึงจะทำอย่างนั้นได้ถ้าลูกหนิงยังรับไม่ได้หนิงจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเพราะหนิงคือเซฟโซนคนเดียวที่ลูกหนิงมีมันก็ย้อนกลับไปคำถามที่พี่อันถามหนิงว่าอะไรที่ทำให้หนิงมีความทุกข์ที่สุดวันนี้พี่อันเข้าใจใช่ไหมว่าหนิงห่วงลูกหนิงมากมากจนหนิงรู้สึกว่าหนิงจะเป็นแม่ที่ดีได้ไห
1: มหนิงเองในวันนี้ความสุขของหนิงที่เราทำให้กับตัวเองในพาร์ทที่ไม่ใช่เกี่ยวกับนิรินทร
0: ์ทำไมถามเหมือนพี่แพมเลย
1: พี่อัน
0: พี่อันถามเหมือนนักจิตบำบัดของหนิงเลยอะ
1: มันมีไหมอ่ะหรือเราลืมตัวเองในสมการนี้ไปอ่ะ
0: หนิงก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยอ่ะหนิงรู้สึกว่าก็อย่างที่หนิงบอกหนิงก็ยังคำถามเดิมแหละก็เป็นคำตอบเดิมว่าเซอร์เคิลของเขาที่เขาจะแบบอยู่ติดกับเราอ่ะมันอีกแค่แป๊บเดียวเองหนิงก็ขอใช้ชีวิตหนิงเวลานี้ของหนิงอ่ะกับเขาให้เต็มที่ที่สุดก่อนเพราะอย่างที่หนิงบอกนะว่าเรื่องราวของหนิงกับของเขาเนี่ยที่ผ่านกันมาตลอดระยะเวลา 3-4 ปีเนี่ยหนิงก็ยังโทษว่ามันเป็นความผิดของตัวหนิงเองถ้าหนิงไม่ตัดสินใจเซ็นใบหย่าลูกก็อาจจะไม่ต้องเจอสภาวะอะไรแบบนี้ก็ได้อะพี่เข้าใจใช่ปะฉะนั้น
1: แปลว่าหนิงเสียใจที่หนิงเซ็นหรอ
0: หนิงไม่ได้เสียใจที่หนิงเซ็นไง
1: แต่หนิงรู้สึกผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำแต่ฉันก็รู้สึกผิด
0: แม้ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้ววันนั้นหนิงว่ามันก็ดีแต่หนิงก็ยังมีความรู้สึกผิดซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่หนิงยังต้องบำบัดตัวหนิงเองอยู่ว่าหนิงจะกีบอัพตัวหนิงเองยังไง
1: ตรงนี้
0: หนิงถึงรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยอะแต่เขาต้องมาเจออะไรที่มันเป็นมรสุมที่มันหนักกับเขามากตั้งแต่ตอนนั้นเขากี่ขวบอะพี่ย้อนไป3ปีมีเรื่องก่อนหน้านั้นอีกปีนึง4ปีกับเด็กที่เขาควรจะเป็นอะไรที่เขามีแต่รอยยิ้มอะพี่
1: อะไรที่จะทําให้อากาศถามสุดท้ายแล้วอะไรที่ทําให้หนิงปณิตารู้สึกว่าถึงจุดนึงหรือถึงสักวันนึงที่เราเข้านอนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยแฮปปี้จังเลยแล้วภูมิใจจังเลยแบบเฮ้ยฉันภูมิใจในความเป็นปณิตาฉันคิดว่าฉันโอเคแล้วว่ะ
0: ความฝันของนิรินทร์ประสบความสําเร็จดังไม่ดังหนิงไม่รู้แหละแต่ถ้าวันนึงที่มันมีเพลงของเขาแล้วเขาได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีที่เขาได้ทำของเขาสำเร็จแล้ว
1: ผมคิดว่าเราได้อัปเดตกับปณิตา ในหลายๆเวอร์ชันรวมถึงแน่นอนที่สุดเวอร์ชันล่าสุดของที่สุดก็พูดได้ว่าคือเวอร์ชันที่เรากำลังคุยกำลังฟังแล้วก็กำลังดูกันอยู่นี้กับ Club Inspire Day ขอบคุณหนิงปณิตานะคะ
0: ขอบคุณพี่อันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะครับทุกวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับในทุกช่องทางของ Green Wave ขึ้นให้หมดเลยรวมถึง YouTube ของ Airtime Facebook ของเรานะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฝั่งฟินด้วยแล้วกลับมาเจอกันแบบนี้พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ Club Inspire Day วันนี้บายบายสวัสดีครับ
2: ครับ Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
5: ิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
8: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดย

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะดินสุทินาถทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะที่เมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเปนเจอแผ่นดินไหวต่อเนื่องอย่างน้อย3ครั้งนะคะคือทั้ง3ครั้งเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่า 4.8 ตามด้วยขนาด4และ 4.2 แมกนิจูดซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมืองกรานาดาเพิ่งจะเจอแผ่นดินไหว5แมกนิจูดเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางการก็ได้ประกาศปิดสถานที่ราชการพิพิธภัณฑ์แล้วก็สถานที่จัดกิจกรรมกีฬาชั่วคราวแต่ว่ายังคงเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชนค่ะส่วนระบบรถไฟใต้ดินก็ต้องปรับลดความเร็วของขบวนรถนะคะเหลือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยซึ่งแผ่นดินไหวระลอกล่าสุดที่เมืองกรานาดาเกิดขึ้นในระดับตื้นค่ะก็ทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้รุนแรงกว่าและมีแนวโน้มสร้างความเสียหายเฉพาะจุดแก่อาคารต่างๆมากกว่าแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกันแต่ว่าเกิดในระดับลึกค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

ียงร้องของอาตอมชนกันและก็พี่เบิร์ดธงชัยนะครับกว่าจากกวานครับมีแอบเจ็บจากลูว่าพิจิกานะครับเธอเสมอมาจากวงเฮิร์สเกินคำว่ารักจากคลาสแล้วก็ขอบฟ้าไม่มีจริงพี่แอมสวรักษ์ด้วยนะครับ4:26 ครับผมก็ชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องราวของการทอล์กยาวๆ1 ชั่วโมงชั่วโมงนี้เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกันแบบยาวๆก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยทักทายสวัสดีกัน4:26ผมปอนันทชัยดูแลคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนของวันพุธกลางสัปดาห์19 สิงหาคมนะครับผมสำหรับเดือนนี้หลากหลายข้อความที่พูดคุยกันสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่คุณนุ่นส่งเข้ามารายงานกันนะครับชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนะครับนัดแรกครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับวันเสาร์ที่22 สิงหาคมเวลา20:00 น.นะครับผมแล้วก็อีกนัดนึงที่ไทยจะต้องไปเยือนเวียดนามนะครับผมในวันพุธก็20:00 น.เหมือนกันนะครับเอาใจช่วยทีมชาติไทยของเราได้เลยสำหรับในแมตช์ชิงชนะเลิศทั้งเหย้าทั้งเยือนด้วยนะครับ

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชิลลิ่งแทร็กนะครับเพลงเพราะๆชิวๆจากเทเรคอตตาเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ส่งมาให้เราเปิดชื่อเพลงว่าแท็กซี่รักคือผู้ฟังชาวกรีนเวฟนี่ขอกันบ่อยมากๆสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมมีข้อความส่งมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆคุณบูมส่งมาบอกว่าสวัสดียามดึกครับดีเจพี่ปอจังหวัดพิษณุโลกฝนตกทั้งวันเลยครับที่กรุงเทพฝนตกทั้งวันไหมครับผมวันนี้เท่าที่ดูเรดาร์เนี่ยในฝั่งที่ปออยู่เนี่ยไม่ตกเลยนะครับแต่ว่ามีบางฝั่งอย่างกรุงเทพฝั่งใต้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโดนฝนแรงๆบ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ถึงกับทั้งวันนะครับสำหรับวันนี้แต่ว่าดูจากข่าวแล้วก็โหเห็นน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนี่ก็ดูเหมือนภาคเหนือตอนนี้รับน้ำฝนเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านกันด้วยน่าจะเรียกว่าลำบากกันน่าดูเลยทีเดียวในช่วงเวลาแบบ

หนึ่งข้อความส่งมาจากลำปางเลยทีเดียวนะครับบอกว่าลำปางฝนเพิ่งหยุดไปครับแต่วันนี้คงตกทั้งคืนหลังจากนี้ลำปางจะหนาวมากขอเพลงเหตุเกิดจากความเหงาได้ไหมครับผมเปิดไปให้เรียบร้อยครับคุณบีมดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้เรียกว่าปลอดภัยด้วยนะครับผมก็ฝนในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ดูแล้วหูน่ากลัวน่ากลัวนะท้ายกับ Box Artist ในชั่วโมงนี้นะครับเธอเรามีอะไรจะบอกชั่วโมงหน้ามีคนขอเพลงคิดถึงของ Body Slam เดี๋ยวไปเปิดให้ชั่วโมงหน้าด้วยคุณผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบนะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทนะครับ
1: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแปลบเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
3: เป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้กลับมาติดตามได้กันต่อค่ะเวลาของ Green News กับดินสุที่นาทองชื่นแคนาดาค่ะได้ประกาศแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ำทางภาคตะวันออกของประเทศนะคะซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนเกือบ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือซึ่งปริมาณพลังงานที่ผลิตได้นะคะเพียงพอที่จะให้แสงสว่างความร้อนแล้วก็ความเย็นแก่บ้านเรือนในโตรอนโตมอนทรีออลแล้วก็แวนคูเวอร์รวมกันค่ะขณะที่สถาบันภูมิอากาศแห่งแคนาดาบอกว่าเป็นโครงการที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของแคนาดาในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเป็น2เท่าซึ่งการเพิ่มปริมาณพลังงานสะอาดภายในประเทศก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงพลังงานในยุคที่ราคาพลังงานมีความผันปวดมากค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

สียงร้องของปามี่นะครับนี่คือซิงเกิลนี้มีชื่อว่าอยากหยุดเวลาวันนี้มีเพลงเศร้าที่ถูกถามถึงมาค่อนข้างหลากหลายเพลงเลยทีเดียวครับผู้ฟังครับผมเป็นเดือนที่เรียกว่าเราสูญเสียหลากหลายอย่างมากๆจริงๆสำหรับเดือนนี้นะครับแล้วก็หนึ่งข้อความที่ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครับคุณเกรียงไกรศรีสิรินะครับส่งมาบอกว่าขอเพลงคิดถึงของพี่ๆบอดี้สแลมครับเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณเรย์แมคโดนัลด์ที่เพิ่งจากไปด้วยครับผมคุณเรย์เคยมาแสดงมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยผมจำได้ว่าเล่นดีมากๆเลยครับพี่ดีเจปออ่ะก็ขอแสดงความยินดีขออภัยนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับผมก็โหเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็คนในวงการบันเทิงเรียกว่าแสดงความเสียใจกันทุกโพสต์เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศเพลงเพราะๆนะครับในกิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลินๆกันเอาเพลงความรักจากฉันนะครับที่ว่านธนกฤตแล้วก็นดร้องเอาไว้บนเวทีนี้ครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากพี่ตู่ภพธรกับเพลงนี้ถ้าหาก

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่นะครับในช่วงเวลาของ Debut Track เป็นงานจากกันณภัทรเพลงนี้ได้ร่วมทำงานจากกับมาทีมด้วยคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็เป็นบทเพลงรักที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่แรกเห็นนะครับได้แต่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆพร้อมภาวนาในหัวใจดวงนั้นว่าขอให้เขาเนี่ยยังไม่มีใครนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมายตานั่นเองคุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมด้วยและพรุ่งนี้สี่ทุ่มเรามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆด้วยสวัสดีครับ

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality

ไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ขียวหมัดเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวหมัดเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันต่อค่ะกับสินสุทธินาถทองชื่นสถาบันเศรษฐกิจเยอรมันหรือ IW นะคะได้อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารกลางเยอรมนีบอกว่าการลงทุนของบริษัทเยอรมนีในช่วง6เดือนแรกเนี้ยลดลงเกือบ 65% เลยค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นระหว่างเยอรมนีแล้วก็สหรัฐนะคะเพราะตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมารับตําแหน่งเค้าก็เดินหน้ากดดันคู่ค้าหลายประเทศด้วยมาตรการภาษีนำเข้าเพื่อแลกกับเงื่อนไขทางการค้าโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการลงทุนของบริษัทเยอรมนีในสหรัฐน้อยกว่าช่วง5ปีก่อนที่จะเกิดโควิดถึงเกือบ4เท่าแต่ก็มีข้อมูลนะคะว่าช่วงปี2563ถึง2566ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากผลกระทบของโรคระบาดจนทำให้บางปีเนี่ยมีเงินทุนไหลออกจากสหรัฐมากกว่าเงินที่เข้าไปลงทุนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามนะคะ

คืนนี้มาพร้อมกับความคิดถึงทั้งสองเพลงเพราะเลยนะคะงานจากเพอร์พีชค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแล้วก็เพลงนี้เห็นข้อความตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะวัยรุ่น90ขอมายาดินดากับแค่ได้คิดถึงค่ะเชื่อว่าคงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยหลายคนก็คงทราบนะคะว่าเรียกว่าพิธีกรนักแสดงมากฝีมือแล้วก็คนที่เป็นไอคอนิกในยุคนั้นเลยมั้งคะคนที่เติบโตมาพร้อมๆกันก็ต้องรู้จักเขาดีอยู่แล้วกับเรย์แมคโดนัลด์นะคะวันนี้กับการจากไปของเขาหลายคนก็แสดงความเสียใจแสดงความเสียดายแล้วก็ใจหายมากๆนะคะที่บุคคลคนนี้ที่เรียกว่าถ้าจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบการเดินทางแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆก็ตามทีนะคะในยุคที่เราอาจจะไม่ได้เห็นโลกกว้างเท่ากับยุคปัจจุบันที่คลิกเข้าไปดูแล้วก็จะได้เห็นว่าคนคนนี้พาเราไปเที่ยวที่โน่นที่นี่แต่ถ้าจะเป็นในยุคของเรย์แมคโดนัลด์ที่เขาเดินทางเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นยุคอนาล็อกจริงๆนะฮะเราต้องรอในช่วงวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่รายการของเขาจะมาแค่1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะมันก็คงจะเป็นเรื่องน่าใจหายอย่างที่หลายๆคนบอกแล้วก็ทำให้พวกเราได้กลับมาดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามทีนะคะมักจะทิ้งเอาเรื่องราวให้เราได้มาทบทวนให้เราได้กลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองเช่นเดียวกันรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเรย์แมคโดนัลด์มาโอกาสนี้ด้วยค่ะและเชื่อว่าตัวเขาก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปแน่นอนว่าพูดถึงเรย์ก็ต้องคิดถึงหนังเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่ทันได้ดูหรืออาจจะได้ดูแล้วก็วันนี้ย้อนกลับไปฟังเพลงเพราะเพลงนี้กันค่ะ

0: คลิปนี้มีข้อความบอกว่าไม่ขอเพลงฟังละกันเพราะว่าฟังแล้วมันยังรู้สึกอินกับความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆอะนะคะนอนฟังเพลงจะนั่งฟังเพลงหรือว่าจะทำอะไรไปพร้อมๆกับการฟังกรีนเวฟไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามนะคะเรายังคงเสิร์ฟเพลงให้คุณได้รู้สึกดีก่อนนอนในคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะดีเจแบมพลาดิไซสวัสดิ์อยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
2: Chilling track อย่าลืมนะว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เพิ่มเติมเพลงเพราะจากเบรกที่แล้วนะคะให้คุณได้ฟังงานจากพัฒน์บรพัฒน์นะคะกับรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันในช่วงของ Chilling Track มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ด้วยนะคะ Move On จากปราโมทวิเลปนะนะคะ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วย
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ยังอยู่ในช่วงที่เรามีความเสี่ยงว่าจะเจอกับฝนอยู่ในทุกๆวันนะคะตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาค่ะก็น่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะรู้สึกหนาวๆปวดเมื่อยตามตัวมากเลยพักผ่อนเยอะๆนะคะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: คนเราเวลาไม่เจอกันแบบนานๆนานๆนะคะเรียกว่าเป็นนับปีอะถ้าไม่ได้เจอหน้ากันเลยไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆจะคิดถึงขนาดไหนนะคะเรียกว่า1ปีที่ห่างไกลแต่ว่าหัวใจเขาไม่เคยห่างกันจริงๆสำหรับศิลปินคนนี้แล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะต้องบอกว่านุชทั้งหลายก็คิดถึงแล้วก็อยากจะให้มีเพลงใหม่ให้ฟังสักทีนะคะซิงเกิลใหม่ที่เหมือนเป็นจดหมายจากหัวใจส่งถึงแฟนๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกว่ายังมีใครสักคนนึงที่อยู่เคียงข้างผ่านประโยคเพียงแค่สั้นๆที่บอกว่าแค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ก็ไม่ต้องการอะไรนี่คือเป็นความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆของเป๊กผลิตโชคได้อย่างชัดเจนเลยนะคะการรับรู้ว่าอีกฝ่ายยังเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆมันดีใจมันภูมิใจแล้วมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันส่งเป็นซิงเกิลใหม่ให้ฟังเลยแล้วกันนะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่า I've Got You จากเป๊กผลิตโชคค่ะ

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: โทรแคชที่แอปโกลบักกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: Green News โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับลินสุที่นาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV นะคะหลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับพลังงานค่ะโดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 30% นะคะของจำนวนยานยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี2573ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเช่นรถยนต์ EV ในอัตราเพียง 3% นะคะถ้าเทียบกับการเก็บภาษีในระดับตัวเลข2หลักสำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,000 ถึง 3,000 ซีซีขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลลาวยังเตรียมขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มนะคะหลังจากที่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวแล้วก็รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
3: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilozan M
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ยุคนี้นะคะที่คนเรามักจะแสดงความรู้สึกของตัวเองด้วยการตั้งสเตตัสในโซเชียลนะคะแน่นอนว่าหลายความเห็นหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจที่อาจจะอยู่ข้างๆคุณถึงแม้ว่าตัวไม่ได้อยู่ใกล้เนาะแต่ความรู้สึกมันบอกได้นะคะว่าข้อความไหนเนี่ยรู้สึกถึงความหวังดีรู้สึกถึงความรู้สึกดีๆกันได้แบบตรงไปตรงมานะคะเพลงนี้ชื่อ Status ค่ะเป็นเพลงที่เบนเขาบอกว่าเขียนขึ้นในมุมมองของคนที่แอบรักนะคือชอบเขาแหละแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ทำได้แค่ส่องโซเชียลแต่ว่าไม่กล้าบอกออกไปแต่ว่าความรู้สึกที่มาจากตัวอักษรตัวหนังสือที่มันส่งไปด้วยความรู้สึกดีๆหรือว่าความหวังดีเนี่ยมันน่าจะรู้สึกได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่หนึ่งเพลงที่คุณอยากฟังในคืนนี้นะคะ Status ค่ะจากนักร้องนักแต่งเพลงศิลปินเอนเตอร์เทนเนอร์นักแสดงยูทูบเบอร์โอ้ยหลากหลายบทบาทเหลือเกินนะคะสำหรับเบนชลาทิศแต่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเก่งจริงๆ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ดูซีรีส์แล้วก็รีเลทมาจนถึงเพลงเพราะเพลงนี้ที่คุณอยากฟังนะคะ Free Hand ค่ะกับเมื่อถูกคนพบนั่นเองมาถึงช่วงท้ายในคืนนี้แล้วนะคะเพลงเพราะเยอะมากชั่วโมงนี้ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ัวไกลแต่หัวใจไม่เคยไกลกันเลยนะคะยังคงรักเธอสิ่งที่ยังเหลือนี่คือว่านธนกฤตรวมไปถึงรีเควสต์ของคุณที่อยากฟังรักเธอสุดหัวใจในคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะอยู่ด้วยกันมาจนถึงตีสองแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะวันนี้พฤหัสบดีพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขในวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงด้วยละกัน
1: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้ง การรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Life ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: เวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุที่นาทองชื่นที่เมืองคาเก้ค่ะพื้นที่ริมชายฝั่งแปซิฟิกนะคะที่ห่างไกลในจังหวัดตาเรียนของปานามามีรายงานค่ะพบเต่ามะเฟืองกลับขึ้นมาทำรังบนชายหาดอย่างน้อย1ตัวนะคะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังจากชาวบ้านเห็นเต่ามะเฟืองครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี2540ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของปานามาโดยที่เมืองฮาเก้เนี่ยนะคะมีชุมชนที่เขารวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมานานเกือบ20ปีแล้วค่ะในช่วงฤดูวางไข่จะมีการลาดตระเวนชายหาดตอนกลางคืนเพื่อค้นหารังที่เพิ่งวางใหม่แล้วก็เอาไข่เนี้ยไปที่โรงเพาะฟักซึ่งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Happy.
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ Unitree Robotics ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำจากเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงอยู่ทางตะวันออกของจีนค่ะเปิดให้จองซื้อหุ้นของการเสนอขายหุ้นครั้งแรกแก่สาธารณชนหรือ IPO ค่ะก็บ่งชี้ถึงความต้องการสูงในกลุ่มนักลงทุนนะคะโดย Unitree เสนอขายหุ้นด้วยราคา 150.80 หยวนต่อหุ้นค่ะซึ่งการเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีแนวโน้มระดมทุนนะคะประมาณ 6.1 พันล้านหยวนสำหรับ Unitree นะคะเป็นบริษัทหุ่นยนต์พลเรือนที่เชี่ยวชาญทางด้านชิ้นส่วนหลักของหุ่นยนต์ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวระบบการรับรู้ของหุ่นยนต์แล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีการจำหน่ายหุ่นยนต์4ขา 33,294 ตัวนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ Humanoid 5,632 ตัวในช่วงระหว่างปี2566ถึง2568รวมไปถึงส่งมอบหุ่นยนต์ Humanoid ในปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า5,500 ตัวละค่ะเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลนะคะจาก Automatic Data Processing Inc. หรือ ADP ค่ะบอกว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9,500 ตำแหน่งต่อสัปดาห์นะคะในช่วง4สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากชะลอตัวลงติดต่อกัน7สัปดาห์ค่ะระดับการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานสูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะโดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 35,000 กว่าตำแหน่งโดย ADP บอกว่านี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีการรวบรวมข้อมูลใหม่เพิ่มเติมค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงแวะมาส่งข่าวกันอยู่ค่ะเวลาของ Green News กับติ๋นสุที่น่าทองชื่นอินเดียค่ะกำลังพิจารณานะคะจะปรับลดภาษีนำเข้าน้ำตาลเพื่อที่จะสกัดราคาน้ำตาลในประเทศที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีการประเมินข้อเสนอในการปรับลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าอัตรา 100% เพื่อเพิ่มปริมาณอุปทานในประเทศคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่สะท้อนถึงภาวะตึงตัวด้านอุปทานในตลาดน้ำตาลทั่วโลกท่ามกลางความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงโดยการบริโภคน้ำตาลในอินเดียเนี่ยมักจะแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงมกราคมเลยนะคะเนื่องจากความต้องการขนมหวานพื้นเมืองอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โลกหมุนรอบเธอนะครับกับปุยเมฆเลือกมาเริ่มต้นนะครับแหมชื่อศิลปินฟังรู้สึกว่ามันแบบไม่น่าตื่นเลยนะฮะโลกหมุนรอบเธอครับแล้วตอนนี้สำหรับหลายคนโลกยังหมุนรอบเตียงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตื่นไหมจ้าลองขยับแกนดูครับจากใช้ชีวิตแกน Y มาเป็นใช้ชีวิตแกน X ครับจากแนวนอนเปลี่ยนมาเป็นแนวตั้งได้แล้วไหมตีห้าพัวนาดมาอยู่ที่ Green Wave และปลุกคุณครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ต้องนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้ามา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้ามา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: จิโกฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love your mama Love your papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love your mamaYou papa no ไอ้เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ก็ลองได้เข้าปากอยู่นะนี่คือค็อกเทลนะฮะกับ Cover Night Live ซึ่งเขาเคยมาเป็นเจ้าของเวทีด้วยเช่นกันนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: นุ่นิวนะครับกับคาแรคเตอร์แบบหวานๆนิดนึงนะฮะมีเพลงใหม่ส่งมาฝากกันนะครับในเดบิวต์แทร็กของเรากันด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่วนเวียนอยู่รอบเพลงแล้วก็ดนตรีจริงๆนะครับสำหรับนุ่นนิวนะฮะล่าสุดนะครับซิงเกิลใหม่มีโบกี้ไลออนมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์สร้างสรรค์บทเพลงนี้นะครับร่วมกันด้วยเช่นกันก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้หวานนะแต่ว่าทิ่มแทงหัวใจครับกับการที่อยู่ในวังวนของการถูกหลอกให้เชื่อใจลองฟังดูล่าสุดจากนุ่นนิวกับเพลงนี้ชื่อว่าคาตา

0: มีคนบอกว่าชอบเพลงนี้จังของพอสจริงๆเป็นเพลงยุคล่าๆและของพอสนะฮะแน่นอนนักร้องนำไม่ใช่คนเดิมคงเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าเขาหาคนมาสืบสานความเป็นพอสต่อได้อย่างที่ยังคงมีความเป็นตัวตนอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกขัดข้องใจนะผมรู้สึกว่าผมชื่นชมที่เขาหานักร้องนำคนนี้ได้แล้วก็มาเรียกว่าทำให้พอสยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สำหรับคนที่รักแนวเพลงแบบนี้แม้แต่เนื้อเพลงทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันคงความเป็นพอสได้แบบไม่ขัดเคืองเลยส่วนเพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่าแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงนะครับมีคนขอมาครับเปิดให้แล้วนะชั่วโมงแรกกำลังจะผ่านไปเร็วๆเนาะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
2: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
6: Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังแม่โอภัจจิราดีเจอั๋นภูวนาถพาฟังทุกคำตอบจากหัวใจของคนเป็นแม่ทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอปเอทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะกำลังเผชิญกับฤดูแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงผิดปกติในปีนี้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียเขาเตือนนะคะว่าอินโดนีเซียมีความเสี่ยงสูงต่อภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ที่27องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 26.2 องศาเซลเซียสและก็เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1991ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อั๋นJust tell me, turn.

0: นับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตใหญ่นะครับของพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับต้องบอกว่าเป็นแฟร์เวลจริงๆพอเห็นคำว่าแฟร์เวลปุ๊บมันก็ใจหายเหมือนกันนะแต่จะว่าไปจริงๆนี่ก็คือเลเจนด์หรือว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินคอนเสิร์ตคือโซเอาทุกครั้งในทุกที่ที่เขาปรากฏตัวแล้วครับรวมถึงครั้งนี้ด้วยคนหลายใจนะครับมีคนอยากฟังก่อนนั้นคือไม่มีใครรู้กับเป๊กผลิตโชคแล้วก็เริ่มต้นกันที่อบนิตินะครับกับคนที่โชคดีกว่านะฮะเริ่มต้นกัน6โมงแล้วนะครับมาวันพฤหัสบดีละ1สัปดาห์ผ่านมาแบบแค่พริบตาจริงๆแป๊บเดียวมาปลายสัปดาห์กันแล้ว
1: เพลงเพราะเยอะมากที่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ร้องดีมากแล้วก็ร้องเพราะมากจริงนะครับนี่คือเจฟซาเตอร์นะฮะร้องเก่งมากเก่งแบบร้องตามไม่ได้ นี่คือเหมือนวิวาครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณSmiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตมีคนอยากฟังเพลงนี้ผมว่าไม่ต้องอธิบายเหตุผลมั้ง

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยฮะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.17% ต่อปีเมื่อสักครู่นี้9เดือนนะถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนบ้างก็จะแบ่งเป็น2อย่างเหมือนกันคือน้อยกว่า1ล้านกับมากกว่า1ล้านนะครับถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านนะครับรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าเกินล้านบาทขึ้นไปก็จะรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีที่เท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Greenway
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: Good News
1: เคยเป็นไหมครับในวันที่ชีวิตไม่เป็นดั่งใจของเรามีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มให้ได้ด้วยนะฮะให้มันดูว่ามีความสุขเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่จริงๆในใจบางทีกำลังรับมือแบบโอ้โหร้อยเรื่องพันเรื่องพร้อมกันนะครับรายได้สะดุดแต่ภาระมันไม่หยุดกับเรานะฮะค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนมาพร้อมกันพ่อแม่อาจจะคนรอบตัวอาจจะเจ็บป่วยต้องใช้เงินกันแบบไม่ทันตั้งตัวเยอะแยะครับบางครั้งโอกาสดีๆก็เข้ามาในเงินที่เราแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งก็คืออยากจะยิ้มไม่ได้แต่ตลกไม่ไหวนะฮะถ้าคุณกำลังจะเจอกับเรื่องแบบนี้หรือรู้สึกว่ากำลังเจออยู่เลยนะฮะลองปรึกษา Car for Cash ดูครับให้พี่ๆเขาลองช่วยหาทางต่อไปต่อกันได้ในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิม Car for Cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดเลย 140% อนุมัติไวรับเงินไวสูงใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้จ่ายยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับสนใจก็เรื่องของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับกับ Car for Cash โทรเลยที่027407400นะครับหรือจะแอดไปทางไลน์ก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้หรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ Go นี่ตัว G เลยนะฮะ GO Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ตลกไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้ครับเพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ Car for Cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.car4cash.com car แล้วก็4เนี่ยเป็นเลข4เลยแล้วก็ cash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: เมย์ที่นี่ นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

โต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้

0: นับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้ติดตามด้วยกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่นาทองชื่นที่ออสเตรเลียค่ะมีรายงานว่ารัฐบาลเตรียมทุ่มเงินลงทุน 3,200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งคลังน้ำมันสำรองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันอากาศยานรวมกัน 1,000 ล้านลิตรเพื่อใช้เป็นหลักประกันความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานในระดับนานาชาติแล้วก็ความผันผวนของตลาดน้ำมันโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีผู้นำของออสเตรเลียได้ประกาศงบประมาณด้านความมั่นคงและก็การรองรับวิกฤตไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันดิบโลกที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยรัฐบาลนะคะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเหลวคาร์บอนต่ำภายในประเทศเพื่อที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่8โมงเช้านะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

ช่วยโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร